0: ค่ะแพนเค้ก
1: ครับแพนเค้ก
0: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
2: ได้ได้
3: โ
2: อ้โ
3: หโดนหางเลย
4: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
1: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
4: คุณนั่นแหละโอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี่
6: เด็กๆนี่แหละ
4: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
3: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
4: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
4: ้
1: ว
4: ไวเกินไป
1: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
2: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
0: นี่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
2: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นอะ
1: ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่จะได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงนี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
3: เรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
1: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
3: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
0: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
2: เฮ้ยไม่ใช่
4: ไปนี้แล้วเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้วอ่ะ
0: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
2: ฮะแพนแพน
4: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
1: เป็นไงเป็นเพราะเจ้เลยเนี่ยเจ้คนเดียวเลย
3: วายเป็นพวกแกต่างหาก
4: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
1: เอาเฮ้ย
4: ป้อง
3: ปอเอา
1: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างง่ายๆคุณเนี่ยโอ๊ย
4: ยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
3: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
1: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
3: เหรอ
1: แกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
4: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
1: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
1: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
3: เสมออ
1: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
2: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียด

0: เลยจะกินยาแค่2เม็ด
1: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
0: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
2: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
0: ไม่ห่วงเลย
3: เออแล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
0: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอ่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
3: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
4: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
2: างี้เลยเหรอ
4: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
5: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
4: ้โอ้เจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
5: ครับ
4: ไม่เสียตังค์
5: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงเนี้ยเราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
4: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
5: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
4: ่
5: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
4: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
5: ใน
4: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
5: ใช้ระยะความห่าง
4: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
5: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
4: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่เดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
5: ก็
4: ยืดแล้วก็ขา
5: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
4: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
5: เอาเลยครับ
4: โอเคกันครับ ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
5: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
4: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงแล้วก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
5: มันลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวลองดูนะฮะ
5: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
4: เราอาจจะยกประมาณ10ถึง15ครั้งเนี่ยเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก30ถึง45วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
5: ได้ครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
5: ครับ
4: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
5: 7 8
4: 2ทีนะครับ
5: ครับ
4: 9ท้ายอึ๊บ
5: 10
4: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
5: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
4: อ๋อรู้สึกว่า
5: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
4: เวลาเราออกแรงเนาะหรือว่าเวลาที่เร
5: าย
4: กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
5: หายใจออก
4: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
5: ตามระบบที่ถูกต้อง
4: ใช่ครับ
5: ครับ
4: พวกนี้เราก็จะทำใ ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความ

0: ดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2ไหม
1: ท่าที่2
0: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
1: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
0: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
1: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
0: ได้ครับ
1: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
0: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
1: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 68อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็งๆ
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: เราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่ยังฮะ
1: ใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: แต่เป็นอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลั้งไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้าง

0: นะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทไหมท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมียางเน
1: า
0: ะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ล้างไว้เฉยๆท่านี้นะฮะล้างไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาเถียขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: คือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทดลองทำสัก10ครั้งได้ไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ๆครับ
0: ได้1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8 9สุดท้ายโอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพิ่มความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
0: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
0: ้เขา
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
3: ถ้าอย่างงั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
4: ฉันก
1: ็ให
4: ้เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
4: ต้องรับใช่ไหม
5: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
4: ้นี่แน่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพรานะทำ
5: ได้ครับผมคุณแม่คุณ
4: อิงให้นะ
5: ได้หมดเลย
4: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสีย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:00 น

0: 5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หน
1: ู
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง

0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: รีบเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
1: ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
2: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
1: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
2: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
0: ได้ไปกันเลย
3: เล่นอะไรต่อดีอะ
4: ดูกันบ้าง
3: เอาขึ้นที่แบบส
5: ุดๆไอ้ยังจำเดินใจไข่ตกลงมา
3: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอะ
2: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
1: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
6: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
7: เราไปเล่น
5: ไปเถอะไปอยากถ่ายรูปมานานแล้วไม่อยากให้น้าไป
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
5: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้ง5รอบ
2: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
1: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
2: แน่นอนอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
0: ช่วยแอป
10: เฮ
9: ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
2: เฮ้ยระวัง
9: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
2: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
2: จำได้สิ
1: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
1: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคน

0: เมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกๆที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรด้วย

เปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้อง 4wheel เสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โตดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่

วิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยววิโตขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะ

0: นี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ
0: เฮ้ยคุณพระ
4: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
2: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: จากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าการที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ค่ะ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
9: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็เ ็อย่าเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ
8: ญขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วย
4: โทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 9:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

กมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาเล่าข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆสังเกตเห็นค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะเด็กๆพบเจอหรือว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

0: 骑马马，骑马马，骑น้องคนไหนถึงจะเหมาะ ฉีน้องมายค่ะ สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะ น้องมายค่ะ สิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหรือว่าหนูพบเจอมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูตื่นต้นอ่านหนังสือที่บ้านค่ะ
0: หนูชอบอ่านหนังสือที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูอ่านหนังสือกับใครบ้างคะ
1: กับพ่อกับแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อคุณแม่และมีอะไรอีกบ้างคะที่หนูพบเจอ
1: หนูเจอแมวค่ะ
0: หนูพบเจอแมวแมวของใครคะ
1: แมวของหนูเองค่ะ
0: แมวของหนูแล้วแมวของหนูชื่ออะไรคะ
1: ชื่อไอเปียไอหยอกค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อไอเปียไอหยอกค่ะ
0: ชื่อเปียกับหยองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมายด้วยค่ะน้องหมายนะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องหมายพบเจอนะคะน้องหมายพบเจอแมวน้องหมายได้เลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านค่ะและน้องหมายนะคะยังชอบอ่านหนังสือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องใส
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอหนูพบเจออะไรบ้างคะพบเจออะไรคะ
1: หมา
0: สุนัขหรือว่าหมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หนูพบเจอที่ไหนคะ
1: เจอที่บ้านของน้องใส
0: เจอที่บ้านของน้องแก้มใสแล้วหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะเจอแมวแมวของใครคะ
1: แมวของน้องแก้มใส
0: แมวของน้องแก้มใสเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสนะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆที่น้องแก้มใสสังเกตเห็นนะคะน้องแก้มใสได้สังเกตเห็นสุนัขและแมวที่บ้านของน้องแก้มใสเองค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมคะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอหรือว่าหนูสังเกตเห็นมีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ของเล่น
0: หนูสังเกตเห็นของเล่นใช่ไหมคะของเล่นที่ไหนคะ
2: ที่เล
0: ที่ไหนลูก
2: ที่เล
0: ที่ทะเลของเล่นอะไรบ้างคะที่อยู่ที่ทะเลที่หนูเห็น
2: เรือ
0: มีเรือใช่ไหมคะเรืออยู่ที่ไหนคะ
2: เรือที่เล
0: มีเรืออยู่ในทะเลแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะที่ทะเล
2: ปู
0: หนูเห็นปูด้วยปูกำลังทำอะไรอยู่คะที่หนูเห็น
2: หนีบ
0: ปูหนีบปูหนีบอะไรคะ
2: ปูหนีบต้นไม
0: ้ปูหนีบท่อนไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆที่น้องสแตมสังเกตเห็นนะคะน้องสแตมได้ไปที่ทะเลสังเกตเห็นเรือค่ะและยังสังเกตเห็นปูด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหรือว่าหนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: แมวค่ะ
0: หนูพบเจออะไรนะคะ
3: แมวเล็กค่ะ
0: เจออะไรนะคะ
3: แมวตัวเล็กค่ะ
0: แมวตัวเล็กหนูพบเจอ

0: อที่ไหนคะ
1: พบเจอที่บ้านหนูค่ะ
0: ที่บ้านของหนูใช่ไหมคะแล้วแมวตัวเล็กมีกี่ตัวคะ
1: มี3ตัวค่ะ
0: มี3ตัวเลยแล้วหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
1: มีหมาค่ะ
0: มีสุนัขด้วยสุนัขของใครคะ
1: ของหนูค่ะ
0: ของหนูใช่ไหมคะสุนัขมีกี่ตัวคะ
1: 1ตัวค่ะ
0: มี1ตัวสุนัขของหนูตัวสีอะไรคะ
1: ตัวสีน้ำตาลค่ะ
0: ตัวสีน้ำตาลเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องกันสังเกตเห็นหรือว่าพบเจอนะคะน้องกันสังเกตเห็นแมวตัวเล็กนะคะและยังพบเจอสุนัขด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องกีตาร์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ชุด
0: หนูไปสังเกตเห็นชุดอะไรคะ
2: เห็นชุดทหาร
0: ชุดทหารอยู่ที่ไหนคะ
2: ชุดทหาร
0: อยู่ที่ไหนลูก
2: อยู่ที่มุม
0: บทบาทสมมุติที่เด็กๆเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วหนูสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
2: เห็น
0: อะไรบ้างคะ
2: เห็นบทบาทสมมุติ
0: เห็นมุมบทบาทสมมุติในมุมบทบาทสมมุติเรามีอะไรบ้างคะ
2: มีมุมเบอร์ของเล่น
0: มีของเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะน้องกีตาร์นะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องกีตาร์สังเกตเห็นนะคะน้องกีตาร์สังเกตเห็นชุดทหารที่อยู่ในมุมบทบาทสมมุติและยังสังเกตเห็นของเล่นด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ระบายสี
0: หนูระบายสีหนูไประบายสีที่ไหนคะ
2: ที่โรงเรียน
0: หนูชอบทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วหนูใช้สีอะไรทำคะ
2: ใช้สีทูค่ะ
0: ใช้สีเทียนใช่ไหมคะแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
2: เห็นหมา
0: สุนัขใช่ไหมคะสุนัขที่ไหนคะที่หนูสังเกตเห็น
2: ที่บ้านหนู
0: ที่บ้านของหนูสุนัขมีกี่ตัวคะ
2: 1 ตัว
0: แล้วสุนัขที่บ้านของหนูสีอะไรคะ
2: สีเทา
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคุณต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนขาสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: มีฉาก
0: หนูพบเห็นสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: หนูพบเห็นสัตว์ที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์หนูพบเห็นสัตว์อะไรบ้างคะ
1: เสือ
0: เสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่แล้วหนูพบเห็นสัตว์อะไรอีกบ้างคะ
1: มีช้าง
0: ช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่หนูพบเจอสัตว์อะไรอีกบ้างคะ
1: มีตัวเข
0: ้มีจระเข้ด้วยแล้วหนูไปเที่ยวสวนสัตว์หนูสังเกตเห็นสัตว์แล้วหนูยังสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: เห็น
0: อะไรลูก
1: เห็นช้าง
0: เห็นช้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องขนุนสังเกตเห็นนะคะน้องขนุนได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้สังเกตเห็นสัตว์ต่างๆค่ะคุณนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูสังเกตเห็นหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: ตู้ไปตลาดกับคุณยาย
0: ออโต้ไปตลาดกับคุณยายแล้วที่ตลาดหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: เห็นผลไม้
0: เห็นผลไม้มีผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลและมีอะไรอีกคะ
2: แครอท
0: มีอะไรนะคะ
2: แครอท
0: มีผักคือแครอทใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะหนูสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะที่ตลาด
2: มะม่วง
0: มะม่วงแปลว่าที่น้องออโต้ไปที่ตลาดน้องออโต้ได้สังเกตเห็นไหมคะขายผลไม้อยู่ที่ตลาดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในท่านั้นเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการและฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: เป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นท
0: ่
1: านก
0: ค่ะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายค่ะ

เด็กๆปั่นจักรยานขึ้นเนินและเด็กๆปั่นจักรยานลงเนินเด็กๆปั่นจักรยานไปตามเส้นทางเลยเมื่อเด็กๆปั่นจักรยานอยู่เด็กๆกำลังมองหาว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เด็กๆจะสามารถเล่นได้เด็กๆมองไปทางซ้ายเด็กๆมองไปทางขวามีสิ่งของอะไรบ้างนะเจอแล้วเราเจอกองหินกองใหญ่เด็กๆช่วยกันเก็บก้อนหินเราจะเก็บก้อนหิน10ก้อนเด็กๆช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เราเก็บก้อนหินครบ10ก้อนแล้วให้เด็กๆ เก็บก้อนหินไว้และเราก็จะเดินมองหามีอะไรอีกบ้างนะให้เด็กๆมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเราเจอกองทราย1กองเราจะตักทราย10ครั้งตักทรายครั้งที่1 2 3

เด็กๆตักทรายครบ10ครั้งแล้วให้เด็กๆถือถุงทรายไว้และเราก็กำลังมองหาเด็กๆค่อยๆเดินมองว่ามีสิ่งของอะไรบ้างให้เด็กๆมองไปทางซ้ายและมองไปทางขวามีสิ่งของอะไรบ้างนะที่เราจะสามารถนำมาเล่นได้นี่ไงเจอแล้วคุณครูเจอกองดินหนึ่งกองเราจะช่วยกันตักดินนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆตักดินครบ10ครั้งแล้วให้เด็กๆถือถุงไว้หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเดินเด็กๆค่อยๆเดินไปเมื่อถึงที่แล้วเราจะนำสิ่งของที่เด็กๆตักมาวางลงพอวางเสร็จแล้วเด็กๆขาเราจะต้องไปล้างมือให้เด็กๆเดินมาล้างมือก๊อกน้ำเราอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆทำท่าล้างมือเลยค่ะล้างมือถูเมื่อเด็กๆล้างมือเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดน้ำและเราก็ไปที่จักรยานของเราเราจะปั่นจักรยานกลับบ้านกันให้เด็กๆค่อยๆปั่นจักรยานกลับบ้านค่อยๆปั่นเด็กๆปั่นจักรยานด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าวันนี้อากาศสดชื่นและเด็กๆได้ออกไปเที่ยวเล่นกันมาแล้วเมื่อเด็กๆถึงบ้านเด็กๆจอดจักรยานและเด็กๆลงจากจักรยานค่ะวันนี้เด็กๆได้ไปเที่ยวเล่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราหมดเวลาแล้วค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยดินดินด
0: ินเก่งมากค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะครูหญิงจะอ่านชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วย
1: ด
0: ิน หิน
1: ท
0: ราย
1: หน
0: ่
1: วย
0: ดิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: ถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเครื่องกรองน้ำค่ะครูหญิงนะคะจะมีน้ำ2แบบมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะแบบแรกค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าน้ำในแก้วนี้เป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรลู
1: ก
0: สกกระปกใช่ไหมคะทำไมน้ำในแก้วนี้ถึงสกกระปกคะเด็กๆเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะเด็กๆสังเกตเห็นมีเศษดินหรือว่าเศษหินอยู่ในแก้วใช่ไหมคะแล้วมีเศษอะไรอีกคะที่อยู่ในแก้วน้ำของเราทำให้น้ำเราสกปรกลูกมีทรายด้วยใช่ไหมคะน้ำในแก้วนี้เด็กๆคะน้ำขุ่นหรือว่าน้ำใสคะในแก้วนี้ลูกเด็กๆลองสังเกตเรามีเศษดินหรือว่าเศษหินอยู่ในนี้ทำให้น้ำของเราเป็นอย่างไรคะทำให้น้ำของเราสกปรกหรือว่าน้ำขุ่นใช่ไหมคะน้ำในแก้วนี้นะคะเด็กๆคือน้ำขุ่นค่ะเป็นน้ำที่มีเศษดินหรือว่าสิ่งสกปรกนะคะอยู่ในแก้วน้ำของเราค่ะน้ำขุ่นใช่ไหมคะเด็กๆในแก้วนี้เพราะว่ามีเศษดินหรือว่าสิ่งสกปรกนะคะจะอยู่ในแก้วน้ำของเราค่ะครูหญิงนะคะจะมีแก้วน้ำอีกหนึ่งแก้วให้เด็กๆได้สังเกตค่ะนี่ค่ะเด็กๆแก้วน้ำใบนี้เด็กๆสังเกต

0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: น้ำใส
0: น้ำใสน้ำสะอาดใช่ไหมคะน้ำในแก้วนี้มีสิ่งสกปรกด้วยไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเลยน้ำในแก้วนี้นะคะเด็กๆก็คือน้ำใสสะอาดนั่นเองค่ะไม่มีเศษดินหรือว่าเศษหินนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ในแก้วนี้นะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตแก้วที่มีน้ำขุ่นและแก้วที่มีน้ำใสไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงมีภาพเครื่องกรองน้ำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเครื่องกรองน้ำกันก่อนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: แก้ว
0: เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเป็นภาพเครื่องกรองน้ำครูหญิงจะชี้ให้เด็กๆสังเกตคำและลูกศรที่ชี้ว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างนะคะครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะนุ่นสำลีผ้านุ่นสำลีผ้าในชั้นล่างสุดนะคะเด็กๆสามารถนำนุ่นหรือว่าสำลีหรือว่าผ้านะคะมาใช้ในการกรองน้ำได้ค่ะคือชั้นนี้นะคะเด็กๆและชั้นต่อไปค่ะเด็กๆสีอะไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรลูกสีดำใช่ไหมคะสีดำค่ะในชั้นที่สองนะคะสีดำก็คือถ่านค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะถ่านถูกต้องค่ะชั้นที่สองเราจะใส่อะไรนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ถ่านถูกต้องค่ะสีดำๆแบบนี้เลยและต่อไปค่ะชั้นที่สามเด็กๆสังเกตเห็นคืออะไรคะทรายถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะชั้นน้ำของเราจะใส่ทรายลงไปค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะทรายถูกต้องค่ะชั้นที่3เราใส่อะไรนะคะเด็กๆใส่ทรายนะคะและชั้นที่4ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะสีดำๆเล็กๆ เลย
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินใช่ไหมคะชั้นที่4นะคะเด็กๆเราจะใส่ก้อนหินหรือว่าก้อนกรวดค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะก้อนกรวดและชั้นสุดท้ายค่ะเด็กๆใสๆเลยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะน้ำถูกต้องค่ะชั้นสุดท้ายของเราก็จะเทน้ำลงไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะน้ำธรรมชาติถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเครื่องกรองน้ำกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์ที่เราจะทำเครื่องกรองน้ำกันค่ะอุปกรณ์แรกเลยนะคะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆทราบไหม
1: ขวดน้ำ
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือขวดน้ำพลาสติกค่ะที่คุณครูนะคะได้ตัดเพื่อจะทำเครื่องกรองน้ำค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: สำลี
0: ถูกต้องค่ะสำลีนะคะจะช่วยกรองฝุ่นหรือว่าผงขนาดเล็กค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ถ่าน
0: ถูกต้องค่ะถ่านนะคะจะช่วยดับกลิ่นและขจัดสารพิษต่างๆออกจากน้ำค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลุง
1: ทราย
0: ถูกต้องค่ะทรายนะคะจะช่วยกรองสิ่งมีชีวิตเล็กๆและตะกอนค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะก้อนหินหรือว่ากรวดละเอียดนะคะกรวดละเอียดนะคะจะช่วยกรองเศษหินหรือว่าเศษใบไม้ค่ะกรวดละเอียดของเราจะเป็นกรวดหรือว่าเป็นก้อนหินเล็กๆนะคะเด็กๆและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้จะก้อนใหญ่กว่านะคะเรียกว่าก้อนหินหรือว่ากรวดหยาบค่ะจะเป็นตัวช่วยกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำ

ำค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำเครื่องกรองน้ำกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาทำเครื่องกรองน้ำค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะลำดับแรกนะคะเราจะใช้สำลีค่ะสำลีอยู่ตรงไหนคะน้องเกรซนำสำลีใส่ในเครื่องกรองน้ำได้เลยค่ะใส่ได้อีกค่ะลูกใส่ลงไปเลยเด็กๆลองช่วยการสังเกตนะคะว่าตอนนี้เพื่อนกำลังใส่อะไรอยู่คะเด็กๆใส่สำลีใช่ไหมคะในชั้นที่1จะใส่สำลีนะคะ

น้องเกดได้ใส่สำลีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะชั้นแรกนะคะเราจะใส่สำลีลงไปค่ะและต่อไปค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะชั้นที่สองนะคะเราจะใส่ฐานค่ะฐานอยู่ตรงไหนคะฐานสีดำใช่ไหมคะน้องเดมี่ใส่ฐานได้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะน้องเดมี่ใส่ได้อีกค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังใส่ถ่านอยู่นะคะเด็กๆเพราะว่าถ่านนะคะจะช่วยดับกลิ่นหรือว่าขจัดสารพิษต่างๆออกจากน้ำค่ะน้องเดมี่ใส่ได้อีกค่ะใส่อีกค่ะใส่นิดนึงค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ทรายค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสค่อยๆตักทรายค่ะตักอีกค่ะคุณครูช่วยนะคะโอเคนี่ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะตอนนี้น้องบาสได้ใส่ทรายลงไปแล้วใช่ไหมคะเรายังเหลือกวดละเอียดและกวดหยาบค่ะครูหญิงจะขอเชิญน้องกันค่ะ

ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าเพื่อนๆใส่อะไรลงไปแล้วบ้างใส่ลงไปได้เลยค่ะ

ตอนนี้เพื่อนใส่อะไรอยู่คะเด็กๆก้อนหินหรือว่ากรวดละเอียดใช่ไหมคะเพราะว่ากรวดละเอียดนะคะเด็กๆจะช่วย

0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเรายังเหลือใส่อะไรลงไปอีกคะเด็กๆใส่ก้อนหินก้อนใหญ่หรือว่ากรวดหยาบใช่ไหมคะครูหญิงจะขอเชิญน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าหยิบก้อนหินหรือว่ากรวดหยาบใส่ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเพื่อนใส่อะไรลงไปแล้วบ้างคะใส่หินแล้วชั้นแรกล่ะคะข้างล่างสุดเลยที่เพื่อนใส่เด็กๆลองสังเกตสิคะ
1: สำล
0: ีถูกต้องค่ะคุณครูช่วยนะคะ

0: ก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอากาด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆได้ใส่สิ่งของเพื่อจะทำเครื่องกรองน้ำครบแล้วใช่ไหมคะชั้นแรกค่ะเด็กๆใส่อะไรลงไปคะชั้นที่หนึ่งเด็กๆใส่อะไรลูก
1: สามล
0: ีใช่ไหมคะแล้วชั้นที่สองสีดำๆเด็กๆใส่อะไรคะใส่ถ่านถูกต้องค่ะนี่นะคะสีดำๆตรงนี้ก็คือถ่านและชั้นที่สามที่เด็กๆใส่ลงไปคืออะไรคะ
1: ทราย
0: ใช่ไหมคะและชั้นที่สี่ค่ะที่เด็กๆใส่ลงไปเลย
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินก้อนหินหรือว่ากรวดละเอียดใช่ไหมคะและชั้นที่ห้าค่ะที่เด็กๆใส่ลงไปคืออะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินก้อนหินหรือว่ากรวดหยาบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆได้ใส่สิ่งของลงไปเพื่อจะทำเครื่องกรองน้ำกันไปแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะมาช่วยคุณครูเทน้ำใส่ในเครื่องกรองน้ำของเราเด็กๆคิดว่าเราจะต้องนำน้ำใสหรือว่าน้ำขุ่นมาเทคะ
1: น
0: ้
1: ำใส
0: น้ำอะไรลูกน้ำขุ่นถูกต้องค่ะเพราะว่าที่เราทำเครื่องกรองน้ำขึ้นมาเพื่อเราจะดูว่าน้ำขุ่นนะคะพอเราเทลงไปแล้วเครื่องกรองน้ำของเราจะช่วยทำให้น้ำของเราเป็นอย่างไรบ้างครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาถือน้ำค่ะน้ำในแก้วนี้คือน้ำอะไรคะเด็กๆน้ำขุ่นถูกต้องเพราะว่าน้ำในแก้วนี้นะคะมีเศษดินหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ใช่ไหมคะเราจะนำน้ำในแก้วนี้มาเทลงและให้เด็กๆสังเกตน้ำที่อยู่ก้นแก้วนะคะว่าเมื่อเทลงไปแล้วเป็นอย่างไรเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะ

เทให้หมดแก้วเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กลองสังเกตสิคะเมื่อเราเทลงไปแล้วเป็นอย่างไรคะน้ำของเราจะขุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆคะเครื่องกรองน้ำของเรานะคะจะไม่ได้ทำให้น้ำของเราใสเลยค่ะเครื่องกรองน้ำของเรานะคะจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะนำน้ำที่มีความขุ่นนะคะมาเทลงไปเศษหินเศษดินต่างๆนะคะก็จะติดอยู่ในสิ่งของที่เรานำมาวางนะคะเพราะว่าในชั้นแรกเด็กๆนะคะได้ใส่สำลีเข้าไปสำลีนะคะจะช่วยกรองฝุ่นหรือ

0: ว่าผงขนาดเล็กค่ะและชั้นที่2ที่เด็กๆใส่ลงไปก็คือถ่านของเรานะคะจะช่วยดับกลิ่นและขจัดสารพิษต่างๆออกจากน้ำค่ะและชั้นที่3ที่เด็กๆใส่ลงไปนะคะก็คือทรายนะคะจะช่วยกรองสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือว่าตะกอนค่ะและชั้นที่4ที่เด็กๆได้ใส่ลงไปนะคะก็คือกวดละเอียดนะคะจะช่วยกรองเศษหินหรือว่าเศษใบไม้ที่มาจากน้ำค่ะและชั้นที่5ที่เด็กๆใส่ลงไปคือกรวดหยาบนะคะจะเป็นตัวช่วยกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องเครื่องกรองน้ำกันไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆกรองนะคะน้ำที่เด็กๆกรองเด็กๆจะไม่สามารถนำมาดื่มหรือว่ารับประทานได้ค่ะเพราะว่าน้ำที่เรากรองนะคะเด็กๆจะสามารถนำไปใช้ซักผ้าหรือว่าล้างมือหรือว่าทำอย่างอื่นได้นะคะไม่สามารถนำมาดื่มได้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเด็กๆได้เรียนรู้อย่างไรบ้างค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเกรซได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำอย่างไรบ้างคะวันนี้หนูได้ออกมาทำอะไรบ้างลูก
1: ทำดี
0: วันนี้หนูได้นำสำลีมาหยิบใส่ในเครื่องกรองน้ำใช่ไหมคะสำลีและมีอะไรอีกคะที่เรานำมาทำเครื่องกรองน้ำมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างลูกที่เราใช้ทำเครื่องกรองน้ำวันนี้มีอะไรคะน้องเกศสามารถสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะได้แล้วก็บอกคุณครูและเพื่อนๆได้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: หิน
0: มีหินหรือว่ากรวดใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะที่อยู่ในตะกร้าที่คุณครูเตรียมมามีอะไรบ้างลูก
1: ทราย
0: มีทรายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกศด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับ
0: วันนี้น้องออโต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะ
1: ดิน
0: มีอะไรบ้างคะ
1: มีดิน
0: มีดินดินอยู่ไหนคะทรายใช่ไหมคะทรายแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ก้อนหิน
0: มีก้อนหินและมีอะไรอีกคะ
1: ตาล
0: มีอะไรลูก
1: มีตาล
0: มีถ่านและมีอะไรอีกคะ
1: สำลี
0: และมีสำลีอุปกรณ์ต่างๆที่คุณครูนำมาคุณครูนำมาทำอะไรคะ
1: นำมาทำเครื่องตอกกรองน้ำ
0: นำมาทำเครื่องกรองน้ำเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนะคะและเด็กๆนะคะได้ออกมาทดลองการทำเครื่องกรองน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องกรองน้ำของเรานะคะเด็กๆสามารถกรองน้ำจากน้ำขุ่นนะคะให้เป็นน้ำที่สะอาดแต่ว่าน้ำที่เด็กๆกรองนะคะเด็กๆไม่สามารถนำไปดื่มได้ค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Tchou!

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
2: ฮะฟ้าร้อง
1: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
3: ท่าทางฝนใกล้จะตก
2: ฝนตก
1: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
4: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
2: เอ๊ะ
1: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
2: ฮะเหรอครับ
1: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
2: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
5: ้บ๊ายบายจ้า
2: เอ
1: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: ฮะฝนตก
1: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
2: หนาว
1: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
2: เ
1: อ๊ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
2: เอ้ยครับ

0: บ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เ
0: อ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: จริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ๋อ
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: เฮ้ยจำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจีบบินมาจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจีบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจีบบินไปจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมวาดภาพบนทรายค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพบนทรายกันเลยนะคะเด็กๆคืออะไรคะทรายนะคะอุปกรณ์นี้นะคะก็คือทรายและถาดนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะได้นำทรายใส่ถาดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการวาดภาพบนทรายให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆใช้นิ้วมือในการวาดภาพบนทรายนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพบนทรายตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเวลาที่เด็กๆวาดนะคะให้เด็กๆค่อยๆกดนิ้วมือลงไปบนถาดทรายของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรครูหญิงจะวาดลักษณะวงกลมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูวาดอะไรลูกให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วกดลงไปและค่อยๆวาดให้เป็นรูปภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูจะวาดเป็นสัตว์หนึ่งตัวครูหญิงนะคะได้วาดภาพบนสายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพน้ำทะเลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะครูหญิงวาดภาพเป็นภาพน้ำทะเลและมีปลาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูการสาธิตการวาดภาพบนทรายกันไปแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่3กิจกรรมใหม่เด็กๆไปนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆมีถาดทรายคนละ1ถาดแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงจะให้เด็กวาดภาพลงบนถาดทรายให้เด็กใช้นิ้วมือของตนเองค่ะเด็กๆวาดตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะว่าเด็กๆวาดเป็นภาพอะไรเมื่อเด็กๆวาดนะคะเด็กๆสามารถเล่าให้คุณครูฟังได้ค่ะมายาลินดากดลงไปเยอะๆค่ะจะได้เห็นรอยการวาดของเราค่ะ

0: หนูว่าเป็นผลส้มใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะคะที่หนูว่าคืออะไรคะคืออะไรลูกทางใช่ไหมอ๋อหนูวาดเป็นถนนมีเส้นทางแล้วตรงไหนคือผลส้มคะที่หนูวาดผลส้มผลเล็กตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ที่หนูวาดคืออะไรคะอะไรนะลูกกระทะหนูวาดกระทะใหญ่เลยแล้วตรงนี้หนูวาดอะไรคะวาดอะไรนะลูกคนใช่ไหมคะใช่ไหมน้องบาสวาดผลงานได้สวยเลยน้องบาสวาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวน้องบาสเปลี่ยนกิจกรรมได้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาทำได้นะคะค่ะ
1: หนูวาดเป็นปลา
0: หนูวาดเป็นปลาหนูวาดเสร็จหรือยังคะวาดเสร็จแล้วตรงไหนคือปลาคะ
1: ตรงน
0: ี้คือปลาแล้วตรงนี้ที่หนูวาดคืออะไรคะ
1: อมย
0: ิ้มกลมๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะถ้าเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆเปลี่ยนกิจกรรมได้นะคะน้องยาลินดาวาดได้เลยค่ะค่ะวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่างสุขสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุขสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ของน้องไม้
0: ของน้องไม้ขอเชิญน้องไม้ค่ะน้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมภาพผีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนน้องไม้วาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: เป็นภาพโรงเรียนค่ะ
0: เป็นภาพโรงเรียนและมีอะไรบ้างคะที่หนูวาด
2: มีประเทศไทย
0: มีธงชาติไทยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องไม้วาดภาพสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะครูหญิงนะคะได้ขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้เด็กๆฟังแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาร

มันรีบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมเรียงลำดับน้อยมากค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพเกมมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกคือภาพทรายใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีภาพกองทรายกี่กองคะ1กองครูหญิงจะนำภาพกองทรายไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรลูกภาพกองทรายใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพกองทรายในภาพนี้มีกี่กองคะ2กองเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2ในภาพนี้มีภาพกองทรายกี่กองคะ2กองครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพทรายเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าภาพกองทรายนะคะในภาพนี้มีภาพกองทรายกี่กองคะเด็กๆ3กองเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3ในภาพนี้มีภาพกองทรายกี่กองคะ3กองถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพกองทรายเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพกองทรายในภาพนี้มีกี่กองคะเด็กๆทราบไหม4กองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับภาพกองทรายกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4ในภาพนี้มีกองทรายกี่กองคะ4กองครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพกองทรายทั้งหมดไว้แล้วนะคะครูหญิงนะคะจะเล่นเกมเรียงลำดับน้อยมากค่ะเรียงลำดับน้อยมากเราจะเริ่มจากกองทรายที่มีลำดับน้อยที่สุดคือภาพไหนคะเราจะเรียงลำดับน้อยที่สุดคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าภาพนี้มีกองทราย1กองใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพกองทราย1กองมาวางเลยแบบนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กช่วยกันเรียงลำดับเรามีกองทราย1กองแล้วต่อไปเราจะต้องหาภาพกองทราย2กองเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมเด็กๆลองช่วยครูหญิงนับสิคะว่ามีกองทราย2กองหรือเปล่า1 2ภาพนี้กองทราย2กองถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะนำมาวางต่อกันเลยแบบนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมเรียงลำดับน้อยมากไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับน้อยมากค่ะกองทรายกองทรายกองนี้มีกี่กองคะมีกี่กองคะ1กองใช่ไหมคะต่อไปค่ะให้เด็กๆหากองทรายที่มี2กองที่ภาพไหนคะมาวางและใน2

ชน์นะคะเด็กๆและเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยว่าเราเรียงลำดับถูกต้องไหมภาพแรกมีกองทรายกี่กองคะเด็กๆช่วยคุณครูนับ1กองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเรียงลำดับมาภาพต่อไปมีกองทราย2กองเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2และภาพต่อไปค่ะเด็กๆเรียงลำดับมีกองทรายกี่กองคะ3กองเด็กๆลองช่วยครูหญิงนับสิคะว่าถูกต้องไหม1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆเรียงลำดับมาภาพนี้มีกองทรายกี่กองคะ4กองเด็กๆช่วยครูหญิงนับสิคะ1 2 3 4ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับน้อยมากได้ถูกต้องเลยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่

ากให้เด็กๆเล่นเกมนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตเลขหนึ่งประทับเป็นไม้

0: ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูหาเลข3เลข3อยู่ไหนเลข3คือเลขนี้นำมาจับมาถือได้เลยค่ะถึงไหมคะคุณครูช่วยนะแล้วเลขนี้ล่ะคะถูกหรือเปล่าลูก
1: เลข3
0: ถูกต้องและเลข4อยู่ที่ใครคะนำมาจัดหมวดหมู่ได้เลย

0: เรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพกับตัวเลขถูกต้องไหมต้นไม้เรามีกี่ต้นคะ
1: 1
0: ต้นและเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1ถูกต้องเหมือนกันเลยต่อไปค่ะต้นไม้เรามีกี่ต้นคะ
1: 2
0: ต้นเด็กๆช่วยพี่นับสิคะ1 2 2ต้นและเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะ
1: เล
0: ข2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆต้นไม้เรามีกี่ต้นคะ3ต้นเด็กๆช่วยพี่นับสิคะ1 2 3และเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข3ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆต้นไม้เรามีกี่ต้นคะ4ต้นเด็กๆช่วยพี่นับสิคะ1 2 3 4และเด็กๆจัดหมวดหมู่เลข4ได้ถูกต้องเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้า

็กเลือกภาพอะไรก่อนคะภาพอะไรลูกลำต้นใช่ไหมคะแล้วมาจับคู่ได้เลยค่ะทำตรงนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะแล้วภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไร

ต่อไปที่เด็กๆจะจับที

ถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกทำอย่างไรดีนะต้องหันใบไม้ทางไหนถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกใบไม้แห้งใช่ไหมคะและภาพต่อไปที่เด็กๆนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพนี้ลูกภาพนี้คือภาพอะไรกิ่งและใบใช่ไหมคะนำมาจับคู่กันเลยถูกต้องหรือเปล่าเราหันคนละทางแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ก่อนว่าภาพนี้เด็กๆจับคู่ถูกต้องไหมไม่จริงและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะราดถูกต้องค่ะถูกต้องหรือเปล่าคะหันทางนี้ถูกต้อง

0: ลองสังเกตสิคะจับคู่แบบไหนหลุดถูกต้องหรือเปล่าคะลากเราชี้ขึ้นข้างบนได้ไหมไม่ได้หนูต้องหันทางไหนอีกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะลำต้นใช่ไหมคะยังไม่มีใบและภาพที่สองที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: มะม่วง
0: ผลมะม่วงและภาพที่สามที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
2: ใบไม้
0: ใบไม้และภาพที่สี่คือภาพอะไรคะ
2: ใบ
0: ไม้แห้งใช่ไหมคะเพราะว่าใบไม้ของเราเป็นสีอะไรคะ
2: ส
0: ีน้ำตาลก็คือใบไม้แห้งและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆคะคุณครูได้วางเกมไว้แล้วใช่ไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับน้อยมากค่ะจะให้เด็กๆหาภาพกองทรายที่น้อยที่สุดภาพนี้มีกองทรายกี่กองคะ1กองใช่ไหมคะเด็กๆนับตามคุณครูค่ะ1กองทราย1กองใช่ไหมคะเด็กๆนำมาวางได้เลยและใน3ภาพนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหาภาพกองทรายที่มี2กองนับก่อนสิคะว่าใช่กองทรายที่มี2กองหรือเปล่าเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4นับใหม่ค่ะกองทรายภาพนี้มีกี่กองคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2มี2กองใช่ไหมคะเด็กๆนำมาวางเรียงลำดับถูกต้องค่ะและใน2ภาพนี้ค่ะเด็กๆผู้หญิงจะให้เด็กๆช่วยหาภาพกองทราย3กองเด็กๆลองนับก่อนภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับว่ามีกองทรายกี่กองคะ1 2 3มีกองทรายกี่กองคะ3กองนำมาวางคะน้องเดมี่1 2แล้ว3จะต้องอยู่ไหนลูกอยู่ทางไหนคะอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะนำมาวางได้เลยและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเรามานับกันก่อนสิคะว่ามีกองทรายกี่กองคะ
2: 1
0: 2 3 4กองทราย4กองเด็กๆนำมาวางเรียงลำดับได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกมีกองทรายกี่กองคะ
2: 1
0: กองเดี๋ยวช่วยผู้หญิงนะว่ามีกองทรายหนึ่งกองไหม1กองทรายหนึ่งกองถูกต้องค่ะและภาพที่2ค่ะเด็กๆมีกองทรายกี่กองคะ
1: 2กองเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิคะว่ามีกองทรายสองกองไหม
2: 1
1: 2ถูกต้องค่ะและภาพที่3ค่ะเด็กๆมีภาพกองทรายกี่กองคะ
0: 3กองเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ
2: 1
0: 23ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆมีภาพกองทรายกี่กองคะ
1: 4กองเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิคะ
2: 1
1: 2 3 4ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมการศึกษาถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆนำเกมไปเก็บได้เลยค่ะนั่งรอคุณครูค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเด็กๆคะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบาย
3: เด็กๆบ๊ายบาย
0: เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
3: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ

哈，哈，哈，哈，哦，嗯，哎，哎。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ็อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้

0: จะทำอะไรหรือจ้าคัตเตอร์อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีคัตเตอร์
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไรนะฟาฟา

0: ดีล่ะฟ้าฟ้าหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
1: มีอะไรเหรอข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอ่ะ
3: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
3: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
3: เราไปละ
1: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
4: Let's go

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะWhat is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it?

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
1: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะอันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
5: ใช่ใช่ใช่
1: เราชอบเกือบทุกอันเลย
4: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
4: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
4: อ้าเยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างงี้นี่เองเอามาต่อกัน
4: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากดาวี
3: ่ขอบคุณมากเด็กๆแล้วขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
1: จริงเหรอ
2: ได้ไง
1: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
4: ดูดีเหมือนกันเนอะ
1: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
5: เฮ้
4: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี
3: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
4: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
4: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Action! A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: What is it? Q? Question? Queen! Queen!
1: Good job!
0: What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
2: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: สอนศิลป
1: ์ใน
2: สุดุ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: อ้าวไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
1: อ๋อ
3: ลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมา
1: แล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
2: เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับ
2: แล้วก็รองเท้า
1: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่จุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็พับให้เท่ากัน

0: เสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมา

0: ันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ถ
1: ึ
0: ง1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในนี้กันยายนอาทิตย์หน้า7 8 9งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยดูทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาติเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในส
0: ี่
1: สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยน่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละ
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปดูผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะ เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from มัน fresh แล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ย7เซียนน่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็ก
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: เขาบอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the first man นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะเดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงก็ได้เล่นแบบบ้าๆไปเลยขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ เขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
4: คนที่คนอย่างรอบ
0: ตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
4: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
5: พอเข้าไปก็จะมีตรวจกระเป๋า
4: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
5: แล้วพอ
4: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
6: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
5: ถือว่าเราจะมีการคัดเกณฑ์เวรกัน24ชั่วโมงเดิม
6: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
7: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุด One Stop Service นะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุด One Stop Service ยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจ

0: ตรวจตรีวาทีอัศวุตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางและก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในกลุ่มวิสามเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำง่ายๆพี่ครับ
4: พูดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
2: ับไม่มีครับพี
3: ่
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: เลยนี่ประทิบเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่ะและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับ TikTok TikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมอนคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วทำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทางบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค่ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรครับ
2: แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของน้องใน
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
1: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่ง
1: ู
3: งูไปตั้งไข่ไว้ใต้ใกล้ต้นไม้มันจะได้
4: เลี้ยงแม่ทับไข่
1: เดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
3: จะได้กินได
1: ้อุ้ย
4: ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
4: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
4: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
4: ในระบบตู้แสงงูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่ครับ
5: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้าเอสอันนี้ตัวเออันนี้ตัวเอส
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหม
5: แล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
3: เอาไว้กิน
5: เอาไว้กิน
4: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
5: ใช่
4: ไม่คนแก่กินเลย
1: แล้วมีอะไรอีกครับ
5: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัวไอกับตัวเอสเนื้อเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
6: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
6: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
1: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
6: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดงสาดี
1: โอ้โหดูดีๆนะ นี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู่
6: สะดือ
1: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
6: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
1: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
7: ม
1: ิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
8: บ้านพี่เซฟ
1: บ้านพี่เซฟ โอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านที่พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
2: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
1: ครับ
2: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
1: เอ๊คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
2: นี
1: ่แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
2: ดูเครื่องบิน
1: พี่เซฟดูเครื่องบิน
2: เครื่องฟ้าม
1: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
2: ก็อันนี้เป็นต้นไม
1: ้เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
2: เป็นภูเขา

0: ขาแล้วอะไรอีก
1: ครับไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้อ้าวต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมาย

งสารและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง 4 นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่

0: ที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่ไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำสองทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: แดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: ผมบอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมแล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
4: ่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องว่าเป็นง่ายรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอบแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอบแก้วที่สวยที่สุดในโลกที
4: ่
0: พี่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์ของเรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกเนี้ยแบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
4: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค่ะ
0: เหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
5: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
5: ก็คือไปตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรก

0: ือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
1: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแม่จิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
2: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทั้งสองทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้งสองครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
3: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
4: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
3: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาบนะคะ
4: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
4: แม่คะ
5: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
6: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
5: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
6: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
5: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
6: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
5: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
6: แต่ถามไม่กลัวเลือดนะแม่
5: แต่แม่กลัว
6: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถนัดจะเล่น
5: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะฮะหรือว่าไม่ตรงกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครโกงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
7: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
1: ่ะใจคิดอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
8: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
1: แต่ข้อ B เขาก็มีความแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
8: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Puff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
0: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆ ก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
0: มีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่า นะครับแล้วส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
9: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบเอก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรนี้ใช่ไหมฮะ
9: ใช่
1: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
4: ก็ได้ค่ะ
6: ไม่เอาครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วถ้าก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
1: โอ้โหมีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณเอด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
8: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะน้อง
4: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: ฟังเป็นบางครั้งนี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
4: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
4: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
8: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
10: มีค่ะ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย
10: ผู้ชายค่ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
10: เขาจะชอบมาตีหนูค
1: ่
10: ะ
1: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
0: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ ง่ายมากเลยนะครับแล้วบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
0: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบTikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดูTikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
0: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
0: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
0: ใช่
1: บางทีกลับมา
0: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปตอนอันนี้มีนะ
0: ใช่
1: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
7: ดู TikTok ค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
7: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
7: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
2: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๊มเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปไปไปไปดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
2: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: กดไม่ได
0: ้กดไม่ได้กดไม่ได้
1: ไปกดรหัสใหม
0: ่กดรหัสใหม
1: ่กดรหัสใหม่
0: กดรหัสใหม่
1: ไม่ใช่
0: กดรหัสใหม่
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี
3: ้เนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร่
3: กดรหัสใหม่2 3 5เอ้า2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
3: 2 3 5 2
0: 2 3ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จ3 5
3: 2
0: ไปกดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไป
3: อะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาแล้วครับเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่าน

0: คณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ทรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็ปลดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม่
0: คนเล็กคนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
2: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
2: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
2: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
2: เขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
2: ใช่
0: ไว้ใจได้
2: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff Team นะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
3: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
4: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
4: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
5: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันโน
3: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือน

0: 1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบเบาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู้รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อดีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9:15หรือ9:30เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขา

0: ไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือ แต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: ะคลานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คลานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆอ่ะเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่
1: อ
0: ยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
2: 8เดือนแล้วค
0: ่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังดู
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกเห็นลูกคุณแม่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำกับคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะรู้สิแล้วนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
2: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
2: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
2: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆ
2: แล้วใช้

0: ับเป็นยา
1: ไอ้พวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
0: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตค่ะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
0: สันเหงือก
2: ลิอา
0: อา
2: ลิอาค่ะ
0: ตรงนี
2: ้อ๋อ
0: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มอะคะ
0: ค่ะมันจะหนุนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
3: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน
3: ่
0: นอนค
3: ่
0: ะ
3: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
0: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
3: ่
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
3: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
3: ค
0: ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
3: โ
0: ดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถ
3: ู
0: กไหม
3: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
3: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปรงให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้นะคะ
3: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
3: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืนนะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
3: อันนี้
0: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากจริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
3: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได้
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
3: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
3: เป็นสู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
4: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแ

0: มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโกเลเนี่ยมีอาการอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
2: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรับเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: แล้วครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
0: ใช่
1: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
0: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
0: ค่ะ

0: ก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโกน
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ช่ไหมครับ
1: สนใจใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องสนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ปั๊กขอบอลแต่ปั๊กขอบอล

0: อันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะน
1: ะ
0: หรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
2: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรสทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
3: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
2: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็

0: มีเส้นโค้งแบบนี้อีกหนึ่งเส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมอนคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทางบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค่ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค่ะ
1: ผมมีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรครับ
2: แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของน้องใน
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
1: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่งู
1: ไข่งูเหรองเดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
3: จะได้กินได
1: ้อุ้ย
4: ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
5: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
5: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
4: ในระบบตู้ใส่งูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
6: อันนี้คนแก่อันนี้ตัว S อันนี้ตัว J อันนี้ตัว H
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
6: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
7: เอาไว้กิน
8: เอาไว้ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
6: ใช
8: ่ไม่คนแก่กิน
1: แล้วมีอะไรอีกครับ
6: อันนี้ตัวไอเป็น

0: ือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนื้อเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
0: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
0: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
0: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
1: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
0: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดงสาดี
1: โอ้โหดูดีๆนะ นี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะ โชว์อะไรอยู
0: ่สาดี
1: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
0: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
1: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: มิกกี้เมาส์
1: มิกกี้เมาส์น้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
0: บ้านพี่เซฟ
1: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
0: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
1: ครับ
0: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
1: เอ๊คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
0: นี
1: ่แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
0: ดูเครื่องบิน
1: พี่เซฟดูเครื่องบิน
3: ดูเคร
0: ื่องบิน
1: มันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
0: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
1: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
0: เป็นภูเขา
1: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
0: ครับไข่ของนก
1: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้อ้าวต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
1: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
2: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายไม่มีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
8: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
1: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
9: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
10: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
11: ผมไม่รู
12: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
13: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
14: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็อินสตาแกรมต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Demok Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวต

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: มาว่ายน้ำกันเถอะ
1: ตอนผ้าปูเตียงวิเศษ

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
1: มีอะไรเหรอข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอ่ะ
3: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
3: เรามาจากเมืองมากันเราฝากนี่แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
3: เราไปละ
1: ได้อะไรเหรอแม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
4: Let's go!

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะWhat is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกๆท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันอ่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะเฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What?

0: quilt. Q-U-I-L-T, quilt. A quilt. Quilts.
1: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
3: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ
1: ่
3: ะ
1: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
4: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
5: ใช่ๆๆๆ
1: เราชอบเกือบทุกอันเลย
3: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
4: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
4: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: ถ้าเยอะแยะอย่างนี้คิดไม่ออกเลยอ่ะ
4: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
3: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาตอกกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
4: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
1: จริงเหรอ
2: ได้ไง
1: ผ้าผืนนี้เป็นผ้างามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
4: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
1: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
5: เย้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
3: เก่งมากเลยดาวี
4: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
3: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
4: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: it? Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกสื่อตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาด

0: ื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าไอ้เด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:05 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรหรอคะ
2: พอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไง

0: คะเนี่ยแคร็กเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
1: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
0: สารกันชื้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วพวกขนมกรุบกรุบกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
0: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยซะอีก
1: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกำมะถันไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
2: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
1: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีเหมือนกันจ้า
3: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
1: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
3: ฮ่าขนมคุณไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่ๆฮ่าเอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมั่งเลยนะพี่
0: เสร็จแล้ว
3: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
0: หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
1: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
0: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
1: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
0: แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
1: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
0: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
1: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
0: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
1: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
0: จริงด้วยสิคะ
1: แย่แล้วแย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
1: แก๊ปอยู่ไหนลูก
0: แก๊ปอยู่ไหน
1: แก๊ป
4: Do not
3: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
0: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
3: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
1: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
3: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
5: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
3: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
5: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
3: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
5: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
3: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
0: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
3: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
1: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
3: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
5: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิ แค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
2: ขอโทษครับ
1: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าของนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
0: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
2: ฮะจริงเหรอครับ
0: ก็จริงนะสิ
5: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
2: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอะไรก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโคร

0: 10นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
1: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
0: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
2: โหเจ้าตังไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
0: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
2: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
2: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
0: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
2: หนังสือคู่มือเหรอครับ
0: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ้าถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
2: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
2: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
2: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
2: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
2: โอ้ยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแก๊ปไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
1: แก๊ปเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันบอกว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
2: จริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
2: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยละครับแก๊ปจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแก๊ปหิวแล้ว
0: จ้า
2: ฮ่าแก๊ปเชื่อแล้วละครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
1: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับแหมทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากเออนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทําตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีมั้ยครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆมั้ยครับพร้อมครับเอออ่ะปากกว้างๆเออนะเออน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิล
1: ป์พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่

0: ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างนะนี่เป็นน้องปากกว้างแงบแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาวสองหน้าที่ตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าก้าวนำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับแล้วก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนนะครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.comสอนศิลป์คลับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพ

นกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยิ้มแฉ่งเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทาง Thai PBS สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

B-Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเล

นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คนโบ
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้ยเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊ะแล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับผม
1: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้
0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผม

0: รอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปู่อย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไอ้ไอ้ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: โชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู่เหนื่อยหมดแล้วแต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะตาทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๋งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าเนาะ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
7: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งฮึบนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคุณปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเถอะจ้าแย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงยเงยเฮ้

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะงเงชะงเงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: นี่ทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกิน

0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: ค่ะแดดแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วการแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้น

0: โตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
2: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
2: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
2: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องว่าเป็นง่ายรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอบแก้ว
1: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอบแก้วที่สวยที่สุดในโลก
2: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
2: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
1: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้างตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นเต้นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
1: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
2: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
3: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
3: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
4: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเนื่องในทำผิดอะไร
4: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
4: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
3: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช่ดุ
3: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยจนถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
5: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับรอบที่1 นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
6: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
1: แม่ค
7: คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมทสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
6: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
7: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
7: แม
8: ่ทานครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
9: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
8: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
9: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
8: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
9: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
8: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
9: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
8: แต่แม่กลัว
9: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
8: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
5: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาละครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
10: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B
0: ค่ะใจอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
2: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นยังไง
0: แต่ข้อ B เค้าก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
3: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
0: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
3: มีบางครั้ง
0: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู
4: ่เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่
0: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
7: ก็ได้ค่ะ
9: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำพ่อตาก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
0: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
2: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่อง คุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
7: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
7: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าฮะทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
7: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
2: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
4: มีค่ะ
0: มีผู้หญิงผู้ชาย
4: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
4: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่
4: ะ
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
3: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
3: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดูTikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
3: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
3: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
3: ใช่
0: บางทีกลับมา
3: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
3: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟรย่าส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
7: ดูTikTokค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
7: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
7: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเ เด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยง

0: ี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ่มเรียบร้อยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับละไปไปไปไปดึงดึงดึงดึงดึงน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปยากเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
0: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ันครับนี่นะฮะน่ารักจริงๆทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได
1: ้ปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: อะไร
0: ปลดรห
1: ั
0: สไหม
1: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสไหม
2: อะไรเน
0: ี่
2: ย
0: เท่าไรเท่าไร
2: ปลดรหัสไหมสองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
2: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
2: สอง
0: ไปปลดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
2: ะไรเนี่ย
0: อะไร
2: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่แม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเค
0: โอเคกดกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้เราเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็ปลดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม่
0: คนเล็กคนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได
1: ้
0: ส่วนแม่ปอนะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
3: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
3: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
3: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
3: ใช่
0: ไว้ใจได้
3: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff Team นะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์สู้ยังสู้ต่อนะ
4: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
2: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
2: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่า

0: เราต้องไปลุ้นกันต่อนะกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
1: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B ที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: แม่อ่านหนังสือสนุก

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ครับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุธซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตั้ว
1: โอ้ยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
0: ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตั้วหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตั้วประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์ รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทย
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
3: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
3: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาม ันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
0: ้
3: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
1: น
3: ่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับ

0: ถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยมีอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้ง2คนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
3: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: ฝ้ายคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
3: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อะไร
3: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: ที่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนนึงเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารต

0: ที่เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมที่หาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
2: คนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
3: ี้
2: ย
3: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
2: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
0: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
1: จะผู้สังเกตการ
0: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน

0: 3ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้แค่ให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร
1: ู้ว่ามีพ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
0: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังใหพ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
2: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
3: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูก
4: เวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
2: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
4: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
5: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
5: ั
1: สดีครับ
5: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
4: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
0: ๆ
4: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
0: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
4: กรณีที่1น่าจะเป็นสามีก็
0: ค
4: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
0: ค่ะ
4: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
0: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
4: ค
0: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมผ่าน

0: แบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
2: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆ ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ี่มันน่าล
1: ้อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL

0: ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้พรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อา
0: จารย์ค่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็

0: ู่ที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ022011219 022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข022004208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
1: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
1: ์คือไม่อาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณแน่นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
0: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
1: เนาะเพราะว่าไม่แน่ร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื้อรัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี้คนละอย่างกันไหมคะ
1: จริงๆคนละไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊บรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะจันกิ๊ฟ
2: คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
0: ค่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหรือว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองอย่างที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
0: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ต้องระวังแหละว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์โจ
1: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถาม
0: ว่า132
1: 132แล้วก็
0: ตัวล่าง91ค่ะ
1: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นแล้วลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็มันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักควบออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
0: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
1: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
1: ก็ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนกันได้ครับ
0: นะคะคุณพิมพ์พัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิฟต์จากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิฟต
2: ์ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยหมุนออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกและมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
0: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็จะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้านานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
0: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่า1คือน้ำมันออกมาจากตรงไหน 2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ย

0: เป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไงคะ
1: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะซันกิฟ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
0: จะมี
1: ใช่ไหมคะ
0: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่
1: แล้วถึงจะไปได้
0: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
1: ี
0: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นในห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่
1: าน้ำหนัก78สูง157
2: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างกับเจ้าเนื้อหน่อยนะ
1: ค่ะ
2: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับม
1: ี
2: ค
1: ่
2: าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้น
1: ค
2: ือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
1: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่าก่อนนี
2: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
1: ะ
2: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก
1: ็
2: ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล
1: ้
2: วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
1: ะ
2: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
1: ค่ะส่วนคุณดานะคะคุณดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวด์กับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
0: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร
1: ่
0: แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันตราซาวด์มันมีลักษณะที่มีค ล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
0: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉย
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ํา
1: ค่ะ
0: เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
1: ็
0: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทําให้เกิดอาการเหนื่อยได
1: ้
0: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทําให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
2: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจุดแบบนี้นิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์หมายว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมันจะมีใจสั่นล้น
1: ค
2: ือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
1: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
2: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
1: ตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
2: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็
1: คุมไทรอยด์
2: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: ค่ะยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไปอันนี้ถาม
2: ไม่ได้ด่วนมากช่วงนี
1: ้
2: ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
1: มาลำบากนะคะ
2: แต่ว่าก็คือครับก็
1: แต่ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
2: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
1: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
0: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: ค่ะ
0: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
1: ้
0: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
1: ู
0: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
1: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
0: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน
1: ่
0: แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดอะค่ะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมาก

0: นาดนั้น
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยปั๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
0: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งหลุดมาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัวแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
1: เขาบอกว่าความดันปกติ
0: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่พูดว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้มันบอกในยาคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
1: ค่ะ
0: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
1: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
1: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
1: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพัควานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมันก็ดีมันช่วยระงับอาการปวดมากกว่า
1: ค่ะ
2: การชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาไปนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆคร
1: ับ ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
1: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาแล้วกินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลิเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพระกวายังเป็นอยู่นะคะ

0: สิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดําเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
1: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
0: น
1: ะ
0: ฮะ
1: ตรวจม
0: ัน
1: ก็ไม่ค่อยเจออะไร
0: ครับ
1: ใช่ครับครับ
0: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเออเราควรจะต้องไปพบคุณหมอแล้ว
1: โรคทางระบบประสาทนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันไม่มันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
0: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
1: ใช่ ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับครับ
0: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
2: ลีโวฟล็อกซาซิน
0: อ่านะคะ
2: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
0: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซ
0: ึ่
2: งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่ค่ะ
0: นะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
2: ์ใช่ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณฮทัยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮทัยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
1: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยา เป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็นสองข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะจันกิ๊บก็คล้ายๆกับคุณพักวาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
2: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้วอัน
0: นี้คือปกติ
2: เป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
0: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
2: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหร
0: ือ
2: ว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่าใจกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็น ตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหายๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
0: ่
2: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
1: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้เน
2: าะแล้วใครเคืองถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
0: ้
2: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
0: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลย์น่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
2: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
0: วิธีฉีดเข้าไป
2: วิธีฉีดเข้าไปหนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลัง
0: ค่ะ
2: อาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจ
0: ค
2: ือถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
0: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
2: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
0: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะท่าน
2: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
0: ค่ะ
2: เนี่ยค่ะ
0: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะ
2: เหมือน
0: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
2: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
0: ค่ะค่อยๆปล่อย
2: ใช่
0: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดรอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไลท์ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
0: กระจกตาอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ต้องระวังนิดนึง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยรีบถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
1: คือปกติแล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อ vertebral artery มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มึนเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
0: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
1: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรงี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
0: น
1: ่
0: าเก
1: ี่
0: ยวกัน
1: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
0: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
1: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขากระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วทีอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
0: ับ
1: นั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อย่างนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาร์บอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอะไรนี้เป็นไม่ได้อยู
0: ่
1: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันตีบอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ตีบอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
0: ในรายการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่
1: ไม่ครับผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมีอยู
0: ่ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: คือปีเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
0: ว่าเขายัง
1: เป็นโรคประจำตัวอยู่ครับมันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
0: ยังต้องดูแลกัน
1: ช
0: ิ
1: ดอ
0: ยู
1: ่ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคไม่ใช่
0: เธอชอบอเมริกาโน่
1: ไหนผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
0: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
1: ไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
0: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกแมสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
0: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
1: หมใช่จะบางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้ตัวนี้บางทีมันระคาย
0: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
1: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่า
1: จริ
2: งๆบาง
1: ทีมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีก็จะมันนี่แสบๆตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะ มาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊ฟเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะๆ
0: ค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอ้าปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัสถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันนี้มักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นหนองนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซินอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
2: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
0: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
2: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู่นนั่นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
0: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
2: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
0: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนา
2: ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลงไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
0: ค่ะ
2: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายๆด้วย
2: 17
0: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
0: อันนี้17เอง
1: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
0: ผิดปกติแล้วแหละ
1: ต้องไปชมน่าจะต้องไปหาไปพบแพทย์ละครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
0: เลือด
1: จางลง แต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
0: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
1: ใช่ครับใช
0: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
1: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
0: อันนี้คือถือว่า
1: เป็นภาวะต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
0: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์นะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
1: ถ้ามีอาการ
0: เวียนหัว
1: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไป

0: ไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู
0: ่
1: ที่ส่งยูมาให้ดูค่ะอาจารย
0: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็จะเป็นยาพวกทาแก้ติดกันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับพวกสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเชื้อรามันจะรักษายากเหมือนกันคร
1: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
2: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกรอนในหูชั้นในหลุด
1: ค
2: ่ะซึ่งถ้าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
1: ้
2: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: อันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดา
1: ที่มัน
2: เ
1: ป็นกลุ่มทั้งหลายเนอะ
2: ขนมปังฟูฟูที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค
1: ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV

0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โห
2: ตามดังวิสัยด้วยนะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย

และมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: วังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะฮันปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิ LTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
4: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้นปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมาก

0: เลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับเรามาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้ออย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้

0: แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับปางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ันได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหมูไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

จาซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นั่นมันอะไรอ่ะ
1: พระแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
3: เ
1: จอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
4: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
4: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
5: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
6: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
4: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก็
1: โลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
6: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
1: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ข้าเลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่ไม่ได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
0: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
1: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
2: นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เราหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าก็ได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
1: ฝ่ายถูกต้อง
2: เจ้าคือใคร
1: ข้าคือใครข้าผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
2: โฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
1: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง

0: ลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
1: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
0: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
1: พระราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหร
2: อน้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
3: จอมปีศาจ
2: เออนั่นแหละไอ้ขม่าวไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
4: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
3: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
2: ใช่แล้วไม่ว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: แม่ไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็ เจ้าคิดผิด

0: อนกล้าแม่นายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างกันแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
3: แผนหลอกล่อนี่เอง
0: เฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตายเองเลยเหรอ
3: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
3: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก
0: เฮ้ยยืน
1: งั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาด
0: วิธีนี้คุ้นๆแฮะ
1: ดูดูดูดูดูดูดูดู

0: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
1: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยทีอะไรเนี่ย
0: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเธอใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
2: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนนะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซน

นี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับไปจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าล่ะครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนเป็นที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนก็วาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับในเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณนึงใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้ง2ด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อย

0: ให้ลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับนี่สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระเออนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT

0: ีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

หตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบกระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบ

ร้อยนะคะเราจะมาทําการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทํามือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะ

ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบดพี่โบดมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกันไกสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่
เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็

0: ีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะ

วาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: เคยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากเอาอะไรมาใส่ในปากเราแล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียอย่างไรไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไม่เสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียว
0: นอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
2: ถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
0: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหร
1: อเสียวด้วยมันทำให้บาง
0: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงถึงจะถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าในเรื่องของฟันขาวฟันเหลืองฟันชมพูไม่มีฟันขาวฟันเหลืองเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาไขข้อสงสัยกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูค่ะหลายๆคนน่าจะสะสมหินกันเยอะนะคะเพื่อให้ตัวเองแบบเสริมสิริมงคลแต่บางคนสะสมหินปูนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมนะคะเรามาดูกันว่าการมีหินปูนเยอะเนี่ยมันช่วยทำให้ฟันเราเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่เขามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยเมื่อนำมาถูกฟันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องของฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกฟันขาววันนี้นะคะเราก็จะได้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มรอเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของฟันขาว
1: สวัสดีครับพี่ชารา
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันทิดาจิตตานนท์ค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะโจทย์และพยานที่จะมารู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องณภัทรสวัสดีทั้งสองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอด้วย
0: ค่ะเห็นคุณหมอแบบนี้นะคะฟันสวยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟันขาวซึ่งจริงๆก็ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างฟันขาวกับการจัดฟันเพราะว่าส่วนตัวของคุณหมอก็คือได้เรียนรู้ทั้งสองสายเลย
2: ค่ะ
0: พูดในเรื่องของฟันขาวกันบ้างดีกว่าหลายๆคนก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เวลาเรายิ้มแล้วมันดูเฮ้ยฟันเหลืองอ่ะ
1: ไม่มั่นใจดูไม่สะอาดหรือเปล่า
0: ดูแบบเสียบุคลิกไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่มาทำฟันขาวกับคุณหมอเยอะไหมคะ
2: สมัยก่อนก็เยอะทีเดียว
1: คุณหมอครับคุณหมออยากใช้คำว่าสมัยก่อนนะ
2: ก็เป็นนานมากปีแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเราแทบจะทุกคนน่าจะเคยทำฟันขาวกันมาสักครั้งนึงแหละอย่างพี่ซาร่าเคยทำฟันขาวไหม
0: เคยค่ะเคยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากแล้วเวลาเขาทำคือเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ในปากเรา
1: พอแล้วอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: เค็มค่ะ
1: ครับผมหมายถึงว่ารสชาติตอนที่เขาทำฟันขาว
0: ตอนนั้นเรายิ้มแล้วเสียวมากแค่เขาบอกว่าต้องประมาณอ่ะแช่ไว้15นาทีมันมีน้ำยาอะไรบางอย่างแล้วก็มันเย็นแล้วก็เสียวแล้วพอเสียวปุ๊บเขาบอก15นาทีแล้วตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกทรมานมากแล้วมันพูดไม่ได้ขอพอแล้วได้ไหม
1: แล้วหมอเขาว่ายังไงตอนนั้น
0: เขาเรียกว่าเราร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ฟันเราขาวขึ้นแต่จริงๆต้องถามคุณหมอก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เราฟันเหลืองตั้งแต่แรก
2: สาเหตุนะคะมี2ประการเลยก็คืออย่างแรกพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมดูอย่างง่ายๆเช่นเราคนเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าเอเชียตะวันออกพวกคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟันก็จะสีเหลืองกว่าพวก คนแอฟริกัน
1: คือจีนเวชญี่ปุ่นเนี่ยคือรวมถึงไทยด้วยไหมครับ
2: ไทยส่วนใหญ่จะไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างหมอก็เชื้อสายจีน
0: มันเป็นแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเรายังขาวเลยแต่ทำไมฟันเราถึงไม่ขาว
2: จริงๆมันก็คือตัว DNA อะค่ะซึ่งมีผลต่อฟันแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะสีรูปร่างก็แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ทำวิจัยสรุปคร่าวๆก็คือว่าพันธุกรรมมีผลอันนี้เรียกน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นะอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคทางพันธุกรรมเช่นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างเช่นคนที่เกิดมาแบบเห็นว่ามีเคลือบฟันที่มันไม่สมบูรณ์นะคะทางภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะมิโลเจเนซิสอินเพอร์เฟคต้าหรือว่าเนื้อฟันที่ไม่สมบูรณ์ก็จะสีฟันคล้ำเหลืองกว่าคนปกตินะคะ
1: ก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเคลือบฟัน
0: ตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมถ้าเข้าสู่ประเด็นแรกเลยที่ถามว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่า
2: จริ
0: งนะคะและในตัวของdental regenerative endometriosis นะคะ
1: ใช่อันนั้นแหละ
0: ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดแบบผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหมายถึงในเรื่องของสีอย่างเดียวหรือว่าในเรื่องของ
2: ผิวด้วยค่ะ
0: ผิวด้วย
2: ผิวด้วยอาจจะของเราเคลือบฟันปกติมันจะมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าของคนที่มีเคลือบฟันหรือว่าเนื้อฟันผิดปกติเนี่ยมันจะนิ่มยุ่ยกว่าคนทั่วไป
1: ยังไง
0: ฟันนิ่มฟันยุ่ยได้เนี่ย
2: ที่เคยเห็นนี่คือแบบแค่เอาเครื่องมือทางทันตกรรมขูดก็คือหลุดออกแล้ว
1: หมายถึงตัวเคลือบฟันนะไม่ใช่ตัวฟันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะชั้นของฟันก็คือเอาแบ่งคร่าวๆเลยก็มีโพรงประสาทฟันต่อจากโพรงประสาทฟันก็คือเนื้อฟันแล้วก็เคลือบฟันนะคะทีนี้ตัวเนื้อฟันเนี่ยมันอยู่ด้านในปกติก็ไม่ควรจะมองเห็นนะคะแล้วมันก็จะถูกปกป้องไปด้วยเคลือบฟันหรือ enamel ทีนี้ตัวที่มีผลต่อสีจริงๆก็คือตัวอินาเมลเนื่องจากว่าอินาเมลมันสามารถสะท้อนเหมือนกับดูดซับแสงจากธรรมชาติแล้วสะท้อนออกไปให้ตาเรามองเห็นถ้าเกิดว่าเคลือบฟันยิ่งบางการปกป้องหรือว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นสีของเนื้อฟันมากกว่าก็จะยิ่งเห็นว่าเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราใช้งานฟันเยอะๆอย่างเช่นคนสูงอายุ 7-80 อย่างเงี้ยเคลือบฟันสึกหมดแล้วก็จะยิ่งเหลือง
1: ก็คือเห็นเนื้อฟันข้างในเนี่ยมากขึ้นมันไม่ได้เหลืองที่ตัวเคลือบฟันใช่ไหมตอนถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆ
2: จริงๆประกอบกันนะคะคือตัวเคลือบฟันอีกอย่างนึงนอกจากว่ามันปกป้องผิวเนื้อฟันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับเป็นตัวดูดซับอาหารก็คืออันนี้เป็นสาเหตุที่สองที่ทำให้สีฟันแตกต่างกันก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารที่เราทานเครื่องดื่มที่เราทานเช่นชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมพวกนี้ถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยเคลือบฟันก็ดูดซับ
0: การแปรงฟันมันไม่ช่วยให้หาย
2: จริงๆแปรงช่วยนะคะสมมติเราทานปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาแปรงจริงๆแล้วก็รีบบ้วนน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแปรงมันจะได้ไม่เกาะติดบนผิวฟันนาน
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องแปรงนะตอนนั้น
0: ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สมมติเราได้น้ำเปล่ามาเรียบร้อยแล้วสบายใจ
1: วงการบันเทิง
0: แล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียไหมคะมันทำบางลงไม่เสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เสียวฟันง่ายก็ไม่ควรที่จะฟอกฟันบ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะฟอกบ่อย
0: แสดงก็มีหลายวิธีในการที่จะทำให้ฟันขาวในการฟอกสีมีวิธีไหนบ้างคะ
2: โดยแบ่งง่ายๆ2 อย่างก็คือ 1. ฟอกที่บ้านกับ 2. ฟอกที่คลินิกนะคะฟอกที่บ้านก็คือเราไปพบคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จะทำการพิมพ์ปากแล้วก็ทำน้ำถาดฟอกสีฟันให้เราพร้อมจ่ายน้ำยากลับไปให้ฟอกที่บ้านน้ำยาเนี่ยก็จะความเข้มข้นต่ำกว่าที่ฟอกที่คลินิกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีหรือว่าน้ำยารั่วลงไปโดนพวกกระพุ้งแก้มโดนขอบเหงือกก็จะเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองได้นะคะข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องมานอนทำที่คลินิกนานทำในช่วงเวลาที่เราสะดวกเราก็ทำจนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนั้นแค่ไหนก็ได
1: ้แล้วเรื่อยๆหรอเรื่อยๆเลือดอยากให้มันขาวนี่ก็ทำใส่ก็ไปเรื่อย
2: ๆส่วนอีกแบบก็คือทำกับคุณหมอที่คลินิกอย่างที่คุณซาร่าเคยทำอะค่ะก็ ข้อดีก็คือเราเสร็จใน1ชั่วโมงเสร็จสวยเลย
0: แต่ว่าคุณหมอก็จะทำแบบมีการขูดหินปูนให้ด้วยมีการแบบเคลียร์ฟันกรอบแบบทำความสะอาดก่อนแล้วก็เคลือบให้อีกทีนึง
2: ค
0: ่ะในเรื่องของการขูดหินปูนบ้างดีกว่าเป็นประเด็นที่2นะคะว่าขูดหินปูนแล้วทำให้ฟันขาวจริงหรือไม่คะ
2: ขูดหินปูนเนี่ยมันทำเราเรียกว่าทำให้ฟันสะอาดอะค่ะ
0: ค
2: ืออย่างเช่นถ้าเดิมมีคราบเกาะคราบจุลินทรีย์หรือว่าที่เรียกว่าพลาคเกาะมีสเตนสเตนแปลว่าคราบสีเช่นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าชอบดื่มชากาแฟแล้วมันมีสีน้ำตาลไปเกาะบนผิวฟันเนี่ยการขูดหินปูนร่วมกับการขัดฟันก็จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปได
0: ้
2: มันดูสะอาดขึ้นก็อาจจะขาวเท่ากับสีฟันเริ่มต้นของเราก่อนที่จะมีคราบจากอาหารหรือเครื่องดื่มไปเกาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาวกว่าเฉดธรรมชาติเดิมของเรา
1: แล้วเมื่อกี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยที่คุณหมอว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกมีกี่วิธีครับคุณหมออย่างผมเนี่ยผมเคยไปทำเขาจะชื่อว่าซูม
2: ซูมซูมมันเป็นแบรนด์เนมเป็นเทรดเนมนะคะจริงๆมันก็จะมีคูลไลท์บลูไลท์แล้วก็เลเซอร
0: ์
2: ตัวซูมเนี่ยน่าจะเป็นบลูไลท์ก็คือเป็นเครื่องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กระตุ้นตัวน้ำยาให้ทำปฏิกิริยาเคมีบนผิวฟันจริงๆก็เครื่องกับน้ำยาเนี่ยโดยปกติเขาก็จะบริษัทเขาจะต้องผลิตให้มันดูแล้วว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดี
1: ก็คือซูมเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเขาบอกเป็นการดูดสีออกมาจริงไม่จริงยังไงบ้าง
2: น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปทำให้โปรตีนบนเคลือบฟันเนี่ยแตกตัวเล็กลงนะคะพอแตกตัวเล็กลงเดิมมันจะดูทึบๆมันก็เล็กลงทำให้เวลาที่ได้รับแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับไปสู่ตาคนเห็นเนี่ยดูขาวขึ้น
0: อันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคละการจัดฟันฟอกฟันทำฟันขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีหลายวิธีแต่หลักๆแล้วมันคือเรื่องเกี่ยวกับผิวที่บนฟันของเรา
1: ตัวเคลือบสาร
0: ตัวเคลือบของเราว่ามันมีรูหรือเปล่าความแข็งแรงรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
2: จริงๆน้ำมะนาวอะค่ะมันแค่ช่วยกำจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันเหมือนกับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกำจัดอาจจะออกแต่คือหมอก็ไม่เคยลองเองนะคะแต่ว่าถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นกรดมันเลยไปกัด
2: พอบางลงปุ๊บเนี่ย
1: ตัว
2: เนื้อฟันที่คล้ำกว่าก็จะโชว์ออกมามากขึ้น
1: ในเนื้อฟันมันเหลืองไง
0: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหร
1: อเสียวด้วยทำให้บาง
0: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของเรามีการเตรียมมะนาวมาให้ด้วยนะครับขอมะนาวเข้ามาหน่อยนะฮะจะได้มาพิสูจน์
0: ไม่มีไม่ได้เอามาไม่กินไปแล้วต้มยำกินต้มยำใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้เสียวถึงคอก็คือสรุปว่ามะนาวมันได้ช่วยได้ในเรื่องของฟันขาวได้จริงก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการฟอกสีฟันขาวทุกคนที่จะมีน้ำยาโดยเฉพาะของ
2: ใช่ค่ะ
0: รวมถึงการฉายแสงฉายสีแต่ละเทคนิคของแต่ละคลินิกก็ไม่เหมือนกันมาถึงอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ไม่สามารถทำฟันขาวได
2: ้ประเด็นฟอกสีก่อนนะคะฟันที่ไม่ควรฟอกสีฟันเนี่ยอย่างแรกก็คือฟันที่ผุเป็นรูใหญ
0: ่
2: ฟันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่น้ำยาเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการเสียวมากนะคะหรือว่าคนที่มีเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกอักเสบก็คือพูดรวมๆก็คือสุขภาพช่องปากไม่ดีก็ไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเหงือกไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดว่าเวลาที่เราใส่เทรฟอกสีที่บ้านหรือว่าไปฟอกที่คลินิกแล้ว

0: ำยามันมีการรั่วเข้าไปเนี่ย มันจะลงไปใต้เหงือกแล้วทำอันตรายต่อรากฟันได้นะคะก็คือถ้าเกิดลงไปนี่เรื่องใหญ
1: ่ค่ะมันมีความเสี่ยงยังไงถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะเกิดอะไร
0: เกิดการละลายตัวของผิวรากฟันได้ค่ะ
2: ก็คือเป็นการทำลายรากฟันไปซึ่งถ้าเกิดรากฟันมันตายมีผลเสียคือทำให้ฟันผุและฟันตาย
0: รากละลายก็คือมันก็จะความแข็งแรงมันก็จะลดลงอะค่ะ
2: ก็ต้องมารักษารากฟันด้วยซึ่งราคาแพงมากนะ
1: มีคนมาทำแบบว่าขอฟัน2ซี่เนี่ยขาวๆแค่2ซี่อย่างเงี้ย
0: ยังไม่
1: หรือแบบเป็นซี่สลับขาวประดับได้ไหม
0: เป็นแฟชั่นใหม่
1: ใช่เผื่อว่าจะได้จอดชั่วคราวได้ไงขาวเหลือง
2: เป็นไงโตมายังไง
1: พูดถึงสีฟันไปแล้วนะตอนนี้อ่ะนี่เดี๋ยวค่อยไปในช่วงเบรก3กันนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันว่าเราจะมีวิธียังไงในการที่จะดูแลฟันขาวให้ขาวอยู่เสมอนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับ
3: สวยหล่อขอสื่อ
1: ช่วงเบรกที่3นะคะในเรื่องของการปิดคดีที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟันขาวนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำฟันขาวซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะให้คุณหมอลองมาอธิบายหน่อยว่าเราจะต้องดูแลฟันของเรายังไงในกรณีที่อยากจะให้มันขาวนานๆค่ะ
0: ถ้าอยากให้ขาวนานๆอย่างแรกนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะคะทานอาหารแล้วก็รีบแปรงฟันจริงๆก็แปรงอย่างน้อยเวลา2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรารู้และว่าทำให้ฟันสีคล้ำลงเช่นเครื่องดื่มชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมแล้วก็ที่สำคัญคือบุหรี่นะคะก็หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวกว่าเดิมก็ฟอกสีฟัน
1: หลังจากที่เราไปฟอกสีฟันแล้วมีวิธีเก็บรักษาความขาวอย่างนี้ให้นานๆได้ยังไง
0: วิธีเหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สะอาดความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่ง
1: การกิน
2: พวกน้ำดื่มต่างๆที่มีสีแหละถ้าเกิดเราพูดตรงๆแล้วง่ายๆเลยคืออะไรที่มีสี
0: หรือแม้กระทั่งพวกแกงขมิ้นแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือถ้าเกิดกินก็คือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบแปรงฟัน
0: ใช่
2: ซึ่งการแปรงฟันถ้าเกิดแปรงมาแล้ว3รอบนี่มันเยอะไปไหมคร
0: ับไม่เยอะค่ะจริงๆโดยเฉพาะอย่างของหมอเนี่ยจะเป็นหมอจัดฟันเนี่ยถ้าคนไข้จัดฟันก็จะให้แปรงละ3ครั้งเลย
1: เหรอคะ
0: ใช่
1: คือถ้าเกิดหนูอยากปรึกษาหมอว่าหนูเป็นคนที่เรื่องฟันหนูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรักมากเลยอย่างสมมติว่าหนูแปรงฟันทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับ
0: ก็อาจจะมากไปค่ะเพราะว่าตัวยาสีฟันเนี่ยมันมีผงขัดอยู่ถ้าเราแปรงถี่เกินความจำเป็นมันก็จะทำให้ผิวฟันสึกได้บางคนก็จะขยันแปรงมากอะค่ะแต่ว่าวางแปรงไม่ถูกเหงือกร่นหมดเลยก็มีแต่ว่าไม่มีคราบจุลินทรีย์นะเหงือกร่น
2: ก็คือไม่ดีอยู่ดี
1: พอฟันสึกใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตถามเรื่องนี้นะก่อนเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันหรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาความสะอาดฟันบางทีมันตอนนี้มันก็จะมีเป็นแบบแปรงสีฟันที่มันหมุนเป็นเครื่องอ่ะม
0: ีแปรงไฟฟ้าใช
2: ่แปรงสีฟันของแบรนด์ญี่ปุ่นนะอะไรมันจะเป็นแบบแปรงอันเล็กมากเลยครับเล็กๆ
1: ขนเล็กใช่ไหม
0: กลมๆใช่
2: แบบกลมไม่คือทั้งแปรงมันมีแค่นี้มันเล็กมากแล้วสามารถแปรงเข้าไปในซอกอะไรแบบได้ซึ่งแปรงมีหลายแบบอ่ะบางแปรงก็จะเป็นขนแน่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆซึ่งคุณหมอแนะนำแปรง
1: บางแปรงก็จะเป็นแบบเป็นแปรงกลมๆที่แบบใช้
2: ก็บางทีถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงก็แบบล้วงเข้าไปหน่อย
1: ล้วงเข้าไป
2: มันก็จะแบบต้องใช้คู่กับน้ำยานะใช้เป็ดสีเหลืองอะ
1: เรื่องเดียวกันหมดคุยกันคนละเรื่องแต่ไม่เป็นไรคุณหมอให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าแปรงสีฟันแบบไหนถึงจะเหมาะกับการแปรง
0: สีฟันเนี่ยอย่างแรกให้เลือกขนนุ่ม
1: ถ้าขนนุ่ม
0: ขนนุ่มเด้งๆอะค่ะ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าขนแข็งยิ่งแข็งดี
0: ขนนุ่มจะทำให้ไม่ทำร้ายผิวฟันแล้วก็อ่อนโยนกับเหงือกนะคะแล้วเราก็จะอยากแปรงเพราะว่าเราแปรงแล้วรู้สึกเหมือนทำสปาฟัน
2: มันสบายนะ
1: แต่รู้สึกว่ายิ่งแปรงขนนุ่มมันเหมือนไม่สะอาด
0: ไม่สะอาดจริงๆจริงๆขึ้นกับว่าเราวางแปรงถูกต้องหรือเปล่
1: าเทคนิคการวางแปรงอีกโอเคแปรงขนนิ่มแล้วก็อะไรต่อคะความใหญ่
0: ก็ขอให้แบบว่าใหญ่ๆเกินเพราะว่าเวลาที่ซอกซอนเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณฟันหลังอะค่ะตรงข้างแก้มเนี่ยจะเข้ายาก
2: พวกแบบตามที่เราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นฟันคุดข้างในบางคนยังไม่ได้ผ่าออกก็ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วพี่ซาร่าใช้ปกติใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับ
1: พี่เหรอ
2: เข้าไปในปาก
1: เอาตรงหนูจะใช้ค่อนข้างใช้ใหญ
2: ่
1: แล้วก็หนาแล้วก็แข็ง
2: ตายแล้วเนี่ยผมบอกแล้วแบบนี้มันทำให้ไม่ดีต่อเหงือกเลย

0: ใช่แล้ว
1: คุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณลอง
0: ไม่รู้ไง
1: นุ่มๆเล็กๆดูอาจจะเข้าถึง
0: ได้เดี๋ยวลองได้นะเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วไงว่าการเลือกแปรงสีฟันให้เข้ากับการเหมาะสมไม่ใช่เข้ากับเรานะทุกคนควรที่จะเลือกวิธีนี้เพราะว่าบางคนคิดว่ายิ่งแข็งยิ่งใหญ่ยิ่งหนามันจะยิ่งแบบสะใจไงมันเหมือนแบบขัดมันสะอาดจริงๆแต่บางครั้งหนูก็เคยทำจนเลือดเลือดออกเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้เวลาที่เราฟันอย่างเงี้ย
0: มันแข็งไปมันใหญ่ไป
1: เต็มปาก
0: เลือดมันออก
1: เลือดไม่ไหวเลยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเลือดออกเนี้ยคุณหมอมันเป็นเพราะว่าเราแปรงฟันหรือเป็นเพราะว่าหินปูนของเรามันเยอะไปเวลาสมมติว่าตอนเช้าแปรงแปรงแปรงแล้วก็อ้าวเลือดออก
2: ถ้าเหงือกเราแข็งแรงอะค่ะเราเลือดออกแบบว่าอยู่เป็นครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการแปรงฟันของเราอาจจะไปโดนแล้วเป็นแล้วเหมือนแค่ใครแปรงแรงไปแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นประจำเราร่วมกับเห็นสังเกตเห็นเหงือกบวมอันนี้แสดงว่าเหงือกอักเสบและเป็นอาการของเหงือกอักเสบ
1: เหงือกบวมคือตัวเหงือกมันจะตุยๆ
2: มันจะบวมบวมตุยๆ
0: แล้ว
2: ก็เวลาเรากดมันจะหยุ่นหยุ่นถ้าเหงือกที่แข็งแรงกดเข้าไปมันจะเฟิร์ม
0: มันเกิดจากการที่เราไปกระตุ้นเขาใช่ไหม
2: การที่เหงือกอักเสบเกิดจากเราแปรงไม่สะอาดแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่
1: เป็นเชื้อเนี่ยเหรอ
2: คะแล้วก็กลายคราบจุลินทรีย์นี่แข็งกลายเป็นหินปูนเกาะเงี้ย มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่เกาะ อยู่รอบๆ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์หมอพูดนะคะทำให้เรารู้เลยว่าการแปรงฟันเนี่ยสำคัญมาก
1: ใช
0: ่แล้ววิธีการแปรงที่ถูกต้องควรจะแปรงแบบไหนคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ
2: ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันกับเหงือกตรงนี้ค่ะมันจะมีคราบจุลินทรีย์เกาะได้ง่ายนะคะการแปรงก็จะให้เน้นทำความสะอาดบริเวณนี้นะคะทั้งนอกแล้วก็ด้านในด้วยเนาะด้านในก็อย่างตรงนี้นะคะบางคนด้านนอกแปรงสะอาดแต่ด้านในโดยเฉพาะฟันหน้าล่างเนี่ยแปรงไม่โดน
0: หินปูนขึ้นเลย
2: ใช่แต่ทีนี้หมอขอโทษทีว่าไม่ได้เอาแปรงมาให้ดูนะคะแล้วก็ให้เน้นอีกอย่างก็คือซอกฟันแปรงแค่ใช้แปรงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่
0: า
2: ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตรงซอกนะคะซึ่งเวลาผุทีเนี่ยเราต้องปลอฟันเยอะเลยเพื่ออุด
1: ครับแล้วแบบนี้เราควรจะขูดหินปูนเนี่ยปีนึงสักกี่ครั้งครับคุณ
2: ถ้าเกิดว่าปกติโดยเฉลี่ยก็ปีละ2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดีแปรงได้สะอาดใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำบางคนเนี่ยปีละครั้งก็พอค่ะหรือว่าโอ้บางคนแปรงเก่งกว่าหมออีกมาเช็คอัพก็ไม่จำเป็นต้องขูดก็มีค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับยาสีฟันบ้างดีกว่าจะได้ครบเลยในเรื่องของการดูแลช่องปากยาสีฟันรวมถึงน้ำยาบ้วนปากด้วยเลือกแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพฟันคะ
2: ที่แน่ๆคือต้องมีฟลูออไรด์นะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแบบที่หยาบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันสึกอย่างที่บอกไป
1: นี่คือยาสีฟันนะ
2: ใช่ส่วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขอให้เลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าแบบที่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีมันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราในช่องปาก
1: ขอกลับมาว่าสักครู่นี้ถึงเรื่องของยาสีฟันหน่อยแล้วกันหยาบหรือไม่หยาบเราสามารถดูได้ยังไงคุณหมอ
0: ฟังต้องฟังถ้าเกิดคุณพูดว่าอย่างเงี้ยหยาบแล้วถ้าแบบ
1: คุณพ่อเสีย
0: งไม่หยาบใช่ก็ต้องฟังเอา
1: พูดถึงยาสีฟัน
0: ค่ะอ๋อ
1: ไม่ใช่คำพูด
0: อ๋อเหรอคนละหยาบอ๋อขอโทษนะคุณหมอ
1: ยาสีฟันเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันหยาบไม่หยาบคุณหมอ
2: จะทราบก็ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วมากกว่าค่ะเช่นบีบออกมาดูป้ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดแบบหยาบอย่างเช่นพวกสมุนไพรบางยี่ห้อ
1: มันจะรู้สึกเนาะมันจะเห็นว่ามีเม็ดอะไรเงี้ย
2: จะเป็นเม็ด
0: ไม่ดีใช่ไหมคะอย่างนั้น
2: ใช้ได้แต่พยายามแปรงเบาๆเลยอะค่ะ
0: ก็ยัง
1: ต้องขูดหน้าฟันออกเนาะ
0: ยังคงอยู่ที่ความ
2: ให้ฟันสึกได้ถ้าใช้แรงที่
0: ไม่เหมาะสมโอเคสรุปนะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดฟันช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ฟันเราเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีฟันขาวยาวนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีทั้งเรื่องความสะอาดความเบามือในการดูแลเขานะคะโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องกลับไปดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอนะคะขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันทิดาจิตตานนท์รวมถึงน้องพัดด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กันในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับ

0: ครั้งหน้านะคะคดีความสวยหล่อจะเป็นยังไงต้องห้ามพลาดค่ะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาไขคดีให้กับคุณแน่นอนกับสวยหล่อขอซื้อคุณหมอทำด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิม

หากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดส

พื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้เสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

และเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยาวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัท U7 Fintech จำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องอดท่านเป็นใครเหรอคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

แสของคนที่ขับรถจะมีมากขึ้นซึ่งแต่ละคนมีความคิดที่ต่างกันอย่างเช่นคุณมีหมวกใบหนึ่งอยากไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาหาเราคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราทำให้เราจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามาสร้างความต่างในของแต่ละบุคคลนะครับมันก็เลยเกิดอาชีพเพ้นหมวกนะครับทำหมวกกันน็อกมาทั้งหมดกี่ใบครับหัวมันเยอะมาก

เพราะตอนนี้เรามีหลากหลายมากเริ่มจากหมวกในตลาดก่อนอย่างแรกก็คือสมมุติถ้าใครมีหมวกในตลาดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเอามาเพ้นได้ขยับจากงานตลาดก็จะเป็นพวกงานคัสตอมก็คือเป็นงานคัสตอมนี่ก็คือเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยจากการปั้นโมทำเป็นไฟเบอร์ไปประกอบกับตัวหมวกที่มีในท้องตลาดเนี่ยครับทั่วไปแล้วขายสู่ต่างประเทศผมว่าลูกค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องงานแฮนด์เมคมากเพราะว่าผมดูแล้วงานศิลปะของบ้านเราเนี่ยมันไปตีตลาดสู่ตลาดโลกได้เยอะกว่าลูกค้าต่างประเทศออเดอร์เราเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นดูไบรัสเซียก็มีนะครับอเมริกาแล้วก็จีนที่ลูกค้าหลักๆของเรานะครับประมาณเกือบ10ประเทศ

รูปทรงไหนที่นิยมที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นพรีเดเตอร์นะครับเพราะว่าเมืองนอกเขาจะดังมากมันดูกระชับไม่ใหญ่โตเกินไปเพราะจริงๆแล้วเวลาหลักการออกแบบนะครับอย่างคนไทยอ่ะคนเอเชียไหล่จะไม่กว้างพอไหล่ไม่กว้างเสร็จปุ๊บเราพยายามจัดทรงให้มันหน้าวีใช่ไหมครับพอหน้าวีเสร็จปุ๊บเวลาใส่เข้ากับตัวคนเนี่ยปุ๊บมันจะพอดีกับไหล่และอย่างลูกเล่นในตัวอื่นนะครับเราก็คือเราก็พยายามทำที่มันมีไฟนะครับซึ่งมันจะต่างจากเจ้าอื่นส่วนงานผมงานอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เราก็สั่งทอมาตัวนี้จะเป็นพวกเชือกที่มันเป็นกันพวก UV แล้วก็พวกกันเชื้อราเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเชือกที่สำหรับล่ามทุ่นในทะเลส่วนปลายผมการเก็บปลายเชือกได้อย่างไรให้มันสวยก็คือเราจะสั่งฉีดมาเลยครับตัวนี้นี่ครับก็คือโดยรวมๆเป็นหมวกบ้านเราซึ่งราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเรามาทำเพิ่มมูลค่าให้มันได้สามารถส่งต่างประเทศได้ครับผมนี่คืองานที่ผมภาคภูมิใจครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีครับเป็นงานคัสตอมทั้งใบเลยนะครับเราเริ่มจากเริ่มปั้นเสร็จสั่งโรงงานฉีดเป็นไฟเบอร์เรามาแอร์บัดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกะโหลกจะเป็นสุก13 เจสันมันจะได้ทุกแนวเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้รูปทรงที่ต่างจากนี้นะครับมันก็จะมีพวกงานตัวอื่นที่เป็นงานพวกซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครตัวไหนที่มันดังๆอย่างสไปเดอร์แมนเดดพูลพวกอะไรพวกนี้ครับสตาร์วอร์ดาร์ธเวเดอร์อะไรพวกนี้ใบนี้เป็นใบที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายในแต่ละงานสีใช่ไหมครับทุกสีงานลักษณะคืองานลักษณะเป็นกราฟิกเนี่ยสีค่อนข้างเยอะๆถือว่าเป็นงานกั้นพ่นที่ยากมากตัวนี้สำหรับในหมวกคาร์ดเดียวกันนะครับตัวนี้แรงบันดาลใจก็คือเป็นดาร์คเวเดอร์ซึ่งดาร์คเวเดอร์ปกติจะเป็นสีดำธรรมดาอยู่แล้วเห็นสีนี้ไหมครับมันเป็นสีสะท้อนแสงเพราะมันหาซื้อไม่ได้เลยก็ต้องทำเองมันเลยออกมาเป็น Dark Weather ATV ครับตัวนี้เราพ่นรองพื้นสีดำก่อนเสร็จแล้วสีหนึ่งเราจะกั้นหนหนึ่ง 5-6 สีเท่ากับว่าเราต้องกั้นถึง 5-6 ครั้งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีสะท้อนแสงสีแดงสีส้มสีฟ้านี่นะครับอันนี้มีความยากมากและเป็นหมวกที่ผมภูมิใจมากครับผมตัวนี้ก็เป็นหมวกอีกใบนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีขายในท้องตลาดแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการจะตอบโจทย์ว่าอยากได้การ์ตูนประมาณอย่างนี้ดักกอนบอลนะครับนี่เป็นหมวกบ้านเราเลยนะครับคือลายเส้นเนี่ยจะเป็นงานเพ้นใช้ผู้กันส่วนพวกงานสีพวกนี้พวกหน้าเห็นไหมครับน้ำตาลเนื้ออะไรพวกนี้จะเป็นงานแอมบัตทั้งนั้นเลยครับเอามาผสมกันระยะเวลาในการทำงานตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถามว่ามีชิ้นเดียวไหมชิ้นเดียวครับตัวนี้

ตัวนี้ก็เป็นอีกใบนะครับเป็นพวกหมวกงานคลาสสิกนะครับลูกค้าต้องการลายที่มันอยู่ตามที่เราเห็นนะครับเป็นกราฟฟิตี้ตัวนี้เครดิตจะเป็นของพวกงานมามาฟังก้าลักษณะจุดเด่นของเขาอ่ะจะเป็นงานปากกาเราใช้ปากกาเคมีที่มันทนต่อพวกแลกเกอร์เราสามารถเคลือบได้นะครับงานคมจะได้อารมณ์เหมือนเราได้งานเขามาใส่ที่หมวกเราเลย

เมื่อตอนผมยังวัยรุ่นการที่เราเรียนศิลปะเงี้ยพ่อแม่ถามว่าเราจะเอางานพวกนี้ไปทำอะไรไปต่อยอดอะไรได้ณวันนั้นเราบอกไม่ได้เราได้แต่เฝ้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้มันเป็นเม็ดเงินหรือมันเป็นอาชีพจนทุกวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่างานศิลปะที่เราทำมันเลี้ยงตัวเราได้และเลี้ยงคนอื่นรอบๆตัวเราได้

เรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกถามว่าเป็นงานศิลปะไหมเป็นครับผมถือว่างานศิลปะพวกนี้ของผมมันเป็นศิลปะที่เคลื่อนที่ได้มันซึ่งมันต่างจากที่มันเพ้นท์บนเฟรมซึ่งสมมุติถ้าคุณมีงานศิลปะคุณก็สามารถเก็บไว้ดูในห้องคนเดียวได้แต่งานของผมมันสามารถไปทุกๆที่ที่คุณไปนี่แหละครับคือความต่างมันมีศิลปะหลายๆอย่างที่มารวมกันเป็นหมวกใบเดียวเริ่มแรกเลยเป็นงานปั้นนี่คือศิลปะแขนงแรกแล้วก็งานแอมบรัคไม่ว่าคุณอยากได้จะทรงไหนเราสามารถจะทำให้คุณคุณอยากได้สีไหนเราสามารถทำให้คุณได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งงานปั้นทั้งงานแอมบรัคมาผสมกันจนเป็นหมวกคัสตอมศิลปินน่ะขายความที่เป็นตัวเองแต่ผมยังติดตรงที่ว่าผมยังรับออเดอร์จากลูกค้าตอบโจทย์ให้ลูกค้ามากกว่าผมแค่เป็นคนที่นำศิลปะไปให้ลูกค้ามากกว่าผมเป็นช่างได้ด้วยผมเป็นได้ทุกๆอย่างเพราะว่างานของผมนี่มันไม่ใช่ครอบคลุมแค่งานศิลปะเราสามารถสร้างงานชิ้นอื่นขึ้นมาแล้วเอาศิลปะของเราลงไปเป็นชิ้นงานของเราได้การเพ้นท์หมวกกับการเพ้นท์งานทั่วไปต่างครับเพราะว่าอย่างการเพ้นท์หมวกคือมันจะเป็น3มิติมันจะมองได้ทุกมุมทีนี้การออกแบบของหมวกกันน็อกมันจะยากกว่างานที่มันเป็นแนวระนาบซึ่งแนวระนาบเราสามารถมองได้ด้านเดียวและสวยงามแต่หมวกกันน็อกมันจะมีจุดโฟกัสแต่ละจุดไม่เหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังฉะนั้นเราจะทำยังไงให้โดยรวมออกมาดูดีที่สุดการเพ้นท์หมวกกันน็อกมีวิธีไหนบ้างครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทคือการใช้ผู้กันเรียกงานเพ้นท์แล้วก็เป็นแอร์บลัดหรือเรียกว่าผู้กันลมส่วนใหญ่ผมจะถนัดแอร์บลัดเรื่องงานแอร์บลัดเราจะถนัดกว่าเพราะว่างานเพ้นท์บางทีมันคอนโทรลค่อนข้างยากเพราะว่าลักษณะงานหมวกมันจะกลมแอร์บลัดจะง่ายกว่าการลงการแอร์บัดนั้นมันจะยากกว่างานเพ้นท์ซึ่งมันจะให้ความที่มันสมูทกว่างานเพ้นท์เพราะว่าการเพ้นท์เนี่ยเราจะเห็นพวกทีแปลงใช่ไหมแล้วแต่สไตล์บางคนถ้าชอบงานแอร์บัดมันก็จะเกิดความมันเหมือนงานโรงงานงานอิงเจ็ต

แรงบันดาลใจในการทำแม่บัตรนะครับมันเริ่มต้นเมื่อสมัยตอน20ปีที่แล้วผมได้ไปเดินซื้อหนังสือเนี่ยแหละครับที่สนามหลวงจำได้อยู่ทีนี้ไปเปิดหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือเมืองนอกเป็นนิตยสารญี่ปุ่นซึ่งพอเปิดมาผมเกิดความสงสัยว่าทำไมเขาวาดรูปแล้วมันเหมือนจริงๆซาโรยาม่าซึ่งคนนี้เขาจะ เป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับภาพประกอบพวกงานโฆษณาทุกอย่างแล้วเขาใช้แอร์บัตเราก็เริ่มค้นคว้าว่าแอร์บัตมันคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีใน Google นะครับก็คือเราก็ได้ตามแผงหนังสือนี่แหละครับจนเรารู้ว่าแอร์บัตมันคือสีสเปรย์ที่พ่นออกมาได้แต่ว่ามันมีความเล็กมากถึงขนาด 0.3 มิลลิเมตรซึ่งมันใช้แทนปากกาได้ผมก็ไปเริ่มไปหาที่เรียนคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองฉะนั้นการพัฒนาในแต่ละวันเราต้องเรียนรู้นั่นแหละคือความท้าทายที่เราอยากจะเป็นให้เหมือนเขาจนรู้สึกว่าลายเส้นลายงานของเราเหมือนของเขาแล้วนั่นถึงว่าผมประสบความสำเร็จทีนี้ตลาดไม่ต้องการคนที่จะมาก๊อปปี้ตลาดไม่ต้องการงานก๊อปปี้เราจึงเริ่มสร้างสไตล์เอาความเป็นตัวตนของเราใส่ไปในงานจะเป็นงานฟรีแฮนด์ก็คือเป็นงานศิลปะที่เราไม่ต้องกั้นคือเราจะสามารถใช้แอร์บัดแทนผู้กันเราอยากจะวาดเหลืองรูปนึงเนี่ยเราสามารถเดินเส้นไลเนอร์ก่อนลงสีได้ตัดความคมได้โดยแอร์บัดเป็นตัวเดียวจริงๆแล้วคำนิยามของการแอร์บัดก็คือเหมือนสเปรย์พ่นไปบนชิ้นงานทีนี้เราจะคุมสีสเปรย์ยังไงไม่ให้ไปโดนพื้นที่อื่นมันก็ต้องมีการกั้นทีนี้เราต้องมีอาการกระดาษกาวแต่ละจุดเรามากั้นบล็อกเพื่อที่เราจะพ่นสีเฉพาะตรงจุดตามสไตล์ผมก็คืองานของผมก็คือไม่ต้องเป็นการกั้นเราจะเป็นงานฟรีแฮนด์คือเราจะสามารถเอาแอมบัดเนี่ยครับใกล้ชิ้นงานมากที่สุดเราจะคุมด้วยลมด้วยมือเราเองครับถามว่างานชิ้นไหนที่ผมรักมากที่สุดผมรักมันทุกชิ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำงานทุกชิ้นเพราะจริงๆแล้วงานอะไรที่มันเป็นทำอะไรครั้งแรกมันยากทุกชิ้นนะครับเพราะเราไม่รู้จะจับจุดอะไรก่อนอย่างลูกค้าให้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราต้องตีโจทย์ทำการบ้านก่อนแล้วถึงจะมาลงมือฉะนั้นการที่เราทำอะไรชิ้นแรกผมก็ถือว่าเป็นงานที่ยากไอ้งานง่ายคือเราทำได้หลายชิ้นแล้วมันเลยง่ายเดือนหนึ่งทำได้กี่ใบไอ้งานค่าซ่อมอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่าเราต้องให้เวลากับมันบางครั้งเดือนมันแค่20

1ใบมันเหมาะสำหรับ1คนงานของเราไม่สามารถ1ใบมันไม่เหมาะสำหรับอีกหลายๆคนได้เพราะว่างานเรามันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซคืองานชิ้นเดียวเราไม่สามารถทำชิ้นนี้ให้เหมือนกับชิ้นนี้คล้ายได้แต่ไม่เหมือนครับมันเลยเกิดความแตกต่างผมก็เชื่อว่าสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนนี้ผมว่าเขาอยากแสดงความเป็นตัวตนออกมามันเกิดความแตกต่างในกลุ่มของเพื่อนแน่นอนครับตัวนี้

ความภูมิใจเรื่องในงานศิลปะของตัวผมเองก็คือทุกคนมีการยอมรับในงานของเราและซึ่งแต่ละคนบอกต่อๆกันไปผมว่าอันนี้มันก็หมายถึงความภูมิใจที่เรามีให้กับลูกค้าและลูกค้ามีความภูมิใจให้กับเราด้วยครับ

ที่ตอนนี้มันมีอาชีพอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมันสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูงคุณได้ไม่ว่าคุณมีหมวกแบบเดียวกันเนี่ยหลายๆใบทีนี้ทำยังไงอ่ะคุณอยากให้ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยอยู่บนหมวกฉะนั้นไอ้งานพวกนี้เราอาจจะเป็นคนทำให้คุณขั้นตอนการทำงานนะครับของเรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกก็คือเราตั้งแต่ลูกค้ามาติดต่อเราส่งแบบส่งหมวกที่จะทำมาให้เราทีนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะดูรูปทรงก่อนดูเชฟเอามาศึกษาก่อนว่ามันสามารถจะไปต่อยอดได้ไหมฉะนั้นเราเวลาเราการทำงานเราต้องคุยกับลูกค้าดูตรงคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราจะออกแบบเบื้องต้นให้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำงานมันขึ้นอยู่สไตล์ของแต่ละคนที่ใช้รถหมวกใบหนึ่งที่เป็นงานหมวกสำหรับพวกงานรถคัสตอมลักษณะงานหมวกการใช้งานก็ผิดประเภทกันละก็คือจะเป็นงานลักษณะคือเปิดหน้าเป็นหมวกครึ่งใบทีนี้การออกแบบมันจะไม่มีลายที่มันฉูดฉาดมากเพราะด้วยตัวรถเขาอาจจะเป็นสีเดียวหมวกก็ต้องสีไม่ต้องเยอะมากเพราะมันจะขัดกับตัวรถที่เขาใช้แต่ถ้าเป็นงานรถสปอร์ตรถสปอร์ตคือสีสันเขาจะหลากหลายอยู่แล้วการที่ทำหมวกสีสันเข้ากับตัวรถมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งพอเราสรุปแบบจบปุ๊บเราก็เริ่มมีการเตรียมพื้นผิวของงานเริ่มลงลายทีละสเต็ปพอลงเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าดูโอเคไหมเพราะระหว่างช่วงที่เราทำลายนั้นมีการแก้ไขได้แต่ถ้าในเวลาที่เราจบงานแล้วเคลียร์โค้ดไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับที่ทำหมวกงานคัสตอมนะครับซึ่งมันเป็นการไฟเบอร์ทั้งใบมันเหมาะสำหรับพวกขับพวกรถคัสตอมจริงๆครับไม่ใช่รถสปอร์ตเพราะพวกนี้มันจะเป็นทรงที่มันเฉพาะพอดีหัวทีนี้การปั้นตัวหมวกเราก็ต้องดูว่าทรงหมวกเราต้องแมทกับหมวกที่เราได้มาพอเราหาหมวกได้แล้วปุ๊บเรามีวัตถุดิบละเราเริ่มมีการออกแบบก็คือเราปั้นชิ้นงานเข้าหาตัวหมวกพอปั้นเราดูรูปทรงถ้ามันเราดูแล้วมันโอเคมันได้ปุ๊บลองใส่ได้ปุ๊บเราก็เริ่มทีที่2ก็เริ่มทําไฟเบอร์แล้วทําไฟเบอร์ครอบพอทําไฟเบอร์ครอบเสร็จปุ๊บถ้าไฟเบอร์โอเคปุ๊บไม่ต้องแก้แล้วเข้าโรงงานเลยถอดเป็นโมเอามาเป็นชิ้นงานซึ่งตัวชิ้นงานที่เราทําเนี่ยใส่เข้ากับหมวกมันต้องพอดีกันมันต้องไม่มีรอยต่อมันเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวกันที่มาจากโรงงานเดียวกัน

งานของผมที่มีให้กับลูกค้านะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกลายเส้นดีไซน์การออกแบบเอกลักษณ์ที่เราลงไปในหมวกกันน็อกนะครับก็คือสีสันเราจะค่อนข้างจะดูสดใสเราใช้สีที่มีคุณภาพงานเลยออกมาดูดีครับซึ่งเราจะไม่เหมือนในตลาดทั่วไปผมดูแล้วด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาผมว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เนี่ยมันคือความแปลกของเราที่เราให้ลูกค้าครับ

ำหรับตัวผมแล้วความสุขในการทำงานมีทุกวันนะครับการที่บางครั้งเราทำงานหรือเราทำงานทุกวันเนี่ยครับเรามีความสุขทุกวันที่เราได้ทำมันเราตื่นมาตอนเช้าทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเราทำมันนั่นคือความสุขของเราความสุขทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราส่งงานแล้วลูกค้าโอเคแฮปปี้กับงานของเรานั่นคือความสุขทำไมถึงเรารักการเพ้นท์นะครับผมว่าการที่เราได้อยู่กับมันเนี่ยอย่างงานแอมบัตนะครับผมว่ามันเป็นศิลปะที่ยากซึ่งจะต่างจากงานเพ้นท์คือสมมติถ้าเราจะเพ้นท์รูปอยู่รูปนึงนะครับเราหยิบผู้กันจิ้มสีเขียนเลยแต่งานแอมบัตเนี่ยมันเป็นการกั้นพ่นกั้นพ่นซึ่งมันจะต่างกันทีนี้ในแต่ละช็อตในแต่ละเฟรมที่เราทำนะมันมีความท้าทายตลอดเนี่ยผมถึงชอบมันครับความท้าทายที่เราเกิดขึ้นในมันเมื่อก่อนเลยนะครับคืออาชีพของผมก็คือจะเป็นพวกพนักงานโรงงานเราก็เรียนพวกนี้มาแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพพวกนี้มันจะไปทำอะไรเลี้ยงตัวเองได้จนมีอยู่วันหนึ่งมันมีบริษัทเขียนการ์ตูนชื่อดังเปิดรับสมัครผมออกจากงานประจำเพื่อที่ไปสมัครงานเขียนการ์ตูนผมว่าเนี่ยงานนี้มันเป็นงานที่เรารักตรงก็คือจากการที่เราเอานิสสารจากญี่ปุ่นจากคนเขียนเลยเรามาแปลพอแปลเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งเกี่ยวกับรูปภาพทำมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับจนรู้สึกว่า เราน่าจะเลยจุดนี้มาละผมก็พยายามหาอาชีพ อย่างอื่นอีกที่มันเป็นแนวทางคล้ายๆกันเริ่มจากการพวกงานเพ้นท์ถังเพ้นท์รูปเพ้นท์อะไรพวกนี้ครับที่แรกเริ่มเลยผมจะทำพวกงานแฟลิ่งส่วนใหญ่พอหลังๆแฟชั่นเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกกระแสหมวกกันน็อกมาทีนี้เราก็จะทำยังไงว่าเรามองดูกลุ่มตลาดแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเราก็ต้องเลยหยิบหมวกกันน็อกที่ราคากลางๆครับไม่แพงมากมาทำลายเพราะบางคนกลุ่มตลาดบางทีหมวกกันน็อกซึ่งของดีๆมันราคาค่อนข้างจะสูงแต่พอทีนี้เวลาทำลายหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งราคามันไม่ได้สูงมากเท่ากับหมวกที่ตลาดแล้วมันก็จะสร้างความแตกต่างของตัวคุณด้วยเราเริ่มจากการไอ้ที่5ใบของเราเราเริ่มส่งโรงงานก็เริ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จาก5ใบเป็น10จาก10เป็น100ทีนี้เราเริ่มกระจายสู่ทั่วประเทศทีนี้เราก็มีตัวแทนต่างๆที่มาติดต่อคนอยากมาขายของเราเราก็ให้เขาเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ของเราแต่ทีนี้การที่เป็นดีลเลอร์ของเรานั้นเราห้ามไปขายในที่เดียวกันเพราะราคาจะเสียฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเป็นทีมเป็นทีมไปทีนี้เราก็มีเท่ากับว่าเรามีดีลเลอร์ทั่วแล้วขายไปนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก eBay Alibaba อะไรพวกนี้ครับจะมีทั่วเลยครับ

านที่เรารักมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้เนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะพอที่จุดไหนแต่ถ้าถามตัวผมนั้นมาไกลเกินกว่าครั้งแรกที่ผมก้าวแล้วถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับผมว่าคนไทยมี

ความสามารถพอผมว่าคนไทยจริงๆฝีมือไม่แพ้ต่างประเทศนะครับไม่ว่าความละเอียดหรือความปานี้หรืองานศิลปะต่างๆผมมาปรึกษากับแฟนว่าทำไมเราไม่ทำงานอย่างนี้ขายเริ่มต้นเลยเราทำมาอยู่5ใบเราไปเสนอขายตามห้างไม่มีใครตอบรับจนสุดท้ายเราผมกับแฟนเนี่ยแหละโฆษณาใน Facebook ทำเพจขึ้นมาจนกระแสเริ่มมาตอนนั้นรู้สึกว่าช่วง2ปีที่แล้วกระแสดังมากจนคนที่เราเคยเสนอเขานะครับงานตัวนี้เขาโทร

คุณค่าของมันจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้องานผมว่าเป็นการที่เขาได้รับแล้วเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขกับงานของเราผมว่านั่นแหละคือคุณค่าครับ

ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มทำงานคัสตอมนะครับผมว่าจริงๆการคัสตอมเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับเราอย่าได้แค่คิดเราต้องลงมือทำขอให้คุณอดทนกับมันขอให้คุณมีความรักกับมันที่จะทำงานของมันและความสำเร็จจะมาหาคุณเองครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมาบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
1: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทย
0: ะ
1: นะแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
1: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
1: มัน
0: รถติดด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะไปเพื่อนกันเลย

0: กข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
1: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
2: นะแต่ว่าพอเริ่มเขาเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
0: นะ
2: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: นะ
2: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยประถมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบหนึ่งแล้วก็วัยประถมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
3: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: หรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
1: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่ากระปุกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับการเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: คร
2: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: อันนี้ครับ
1: ดินเพาะกล้าย
2: กขึ้นมาเลย
0: ครับผม
2: อันนี้เป็นดิน
1: โ
2: อ
1: ้หนักจัง
2: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วเราก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี่
3: หนูคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกงามเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะก้านะครับพอเราเพาะก้าพอเราได้ต้นก้าขึ้นมาเนี่ยต้นก้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าข้าวอันนี้ก้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นก้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับได้2อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นะ
4: ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหมเราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากขัดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นมันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: เด็กๆได้ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
0: ค่ะ

0: จริงๆนี่จะน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมากค
1: ่ะค่ะได้ยอม
0: นะ
2: คงจะทานข้าวหัวจานครับเนี่ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
1: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อน
4: ครับ
3: อ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
3: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
6: ็จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเฟื่อง
3: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
6: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
1: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
0: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
1: ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
1: ้
0: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค
0: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและคนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
1: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
0: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
1: ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่าอย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
1: ์ค
0: ือดูเสร็จแล้วจากไป
1: ครั้งนี้จบ
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้เนี่ยเห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยก

0: ตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำนี่เขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
1: หยอดเมล็ดเสร็จโอ้โหได้นะต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
0: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่ายแต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลยไปขลุกจริงก็ได
1: ้
0: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอ
1: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
1: ค่ะ
0: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไง
1: ค่ะ
0: มันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
1: ค่ะ
0: คือให้เห็นกระบวนการแล้วเสร็จแล้วพอแล้วเราต้องมาหุงอีก
1: ค่ะ
0: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี่ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
1: ค
0: ือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
1: ค่ะ
0: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
1: ยู่ในจานข้าวแล้ว
0: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
1: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำค่ะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
1: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
0: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
1: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
0: การไปมีว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
2: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆเนี่ยหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
1: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะแต่ข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเออจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
1: โอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
1: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
1: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: พ่อแม่ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เอ๊ะลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
1: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
1: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้หลายลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
1: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ถาม
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไงหนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
1: วันนี้หนูชอบอะไรวันน
0: ี้หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไง
1: ค่ะ
0: มันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู้
1: ค่ะ
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
1: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกันนะคะ
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โหลูกก็ภูมิใจสุดๆเลย
1: วันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนูเรื่อง
1: กระตุ้นแม่เองนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
2: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กันสองสามตัวในที่แคบ
2: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนอย่างเรานะ
1: คะ
2: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขาดูว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้
2: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กับมันหลายอย่างหลายตัวค่ะ
0: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
0: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่
1: ะ
0: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้ลิง
0: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจาก อันนี้กรณีกลัวสัตว์แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรอย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้

0: แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
0: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
0: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลน
1: ะ
0: ลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
0: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
0: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายามเวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วเราจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวมมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ณภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านอยู่ทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่าแผลที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากๆก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงๆแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
2: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: าจารย์ขาแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
2: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
2: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
2: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
0: ่
2: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
2: ๆใช่
0: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
2: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
0: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
2: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
2: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
0: ะ
2: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
2: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
2: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึ๊กๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
2: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
2: ไม่ใช่เลย
0: ม
2: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
2: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
2: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะวัยกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
2: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
2: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
2: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
2: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
2: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
2: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษามีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
2: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
2: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะค่ะโอ้ทั้ง
2: แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ได้ไหมคะ
2: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็นดิสออเดอร์ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็นแพนิคดิสออเดอร์ไหมคะ
2: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค่ะ
2: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
2: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
0: ่ๆ
2: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเขาจะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
2: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
2: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉันเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
2: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
2: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะม
0: ัน
2: ก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
2: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
2: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
0: ะ
2: คือ ถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
2: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
0: ้อ
2: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
2: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: หายเลย
2: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ค่ะ
2: ค่อนข้างง่ายเลยฉ
0: ัน
2: ในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
2: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบาย
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
0: ค่ะ
2: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยาน
0: ะ
2: คะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกัน
2: ไม่
0: ไปกันใหญ่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
2: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
2: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรน
0: ะ
2: แล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
2: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
2: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
0: ่
2: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
2: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
2: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้ว

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
1: อันนี้แม่เรา

0: อันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ
4: ่
3: ะ
4: ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี่

0: ที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
1: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
2: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
1: ครับแพนเค้ก
2: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โอ้โ
2: หโดนหางเลย
3: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
1: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
3: คุณนั่นแหละ
4: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
3: ี
4: ่เด็กๆนี่
3: แ
4: หละ
3: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
5: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
3: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
3: ้
1: ว
3: ไวเกินไป
1: อ๋อก็คนมาฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
0: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
2: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
1: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
5: เรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
1: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
5: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
2: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
3: ไปไหนเราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
2: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: ฮะแพนแพน
3: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
1: นี่แหละเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
5: วายเป็นพวกแกต่างหาก
3: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
1: เอาเฮ้ย
3: ป้อง
5: ปอเอา
1: ไอ้โอ้ก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายหรอกนะง่ายๆคุณนะ
3: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
5: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
1: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
0: เห
1: รอเฮ้ยป้องแกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
3: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
1: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
5: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
1: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกเสมอนะ
5: เสมออ
1: ุ๊ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ

0: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
1: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
0: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
2: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
0: ไม่ห่วงเลย
3: เออแล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
0: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอ่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
3: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
4: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
2: างี้เลยเหรอ
4: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
5: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
4: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
5: ครับ
4: ไม่เสียตังค์
5: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
4: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
5: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมุติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
4: ่
5: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
4: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
5: ใน
4: การ ในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
5: ใช้ระยะความห่าง
4: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
5: มันเป็นแรงต้านนะใช่แรงต้านใช่
4: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่เดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
5: ก็
4: ยืดแล้วก็ขา
5: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
4: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
5: เอาเลยครับ
4: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอ
5: ี
4: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
5: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
4: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงแล้วก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
5: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเนาะ
4: ใช่ครับจะได้ดูเหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวลองดูนะฮะ
5: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
4: เราอาจจะยกประมาณ10ถึง15ครั้งเนี่ยเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก30ถึง45วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
5: ได้ครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
5: ครับ
4: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
5: 7 8
4: 2ทีนะครับ
5: ครับ
4: 9ท้ายอึ๊บ
5: 10
4: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
5: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
4: อ๋อรู้สึกว่า
5: หายใจตามปกติใช่ไหม
4: เวลาเราออกแรง

0: หรือว่าเวลาที่เรา
1: หายใจ
0: ยกขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
1: หายใจออก
0: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
1: ตามระบบที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไม่ถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
1: ท่าที่2
0: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
1: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างมั้ยเพื่อสร้างความบาลานซ
0: ์แต่ถ้าเกิดเราทําเนาะเราควรทํา2ข้างพร้อมกันทําขวาก่อนแล้วก็มาทําซ้าย
1: งั้นเราอีกสี่ข้างนึงก่อนมั้ย
0: ได้ครับ
1: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
0: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
1: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 6 7แต่อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็งๆ
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: ก็เราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่
0: โอเค
1: แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหล่อยู่แต่เป็นไหล่หน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายครับโอเคสิบรู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
1: ครับใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออก
1: ใช่
0: มันก็จะแบบแปลกหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 78 9สุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: โดยอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ๋อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่เพราะคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ย ฝั่งที่เราเกรงไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้หลังแขนโอเคแล้วมาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทไหมท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: เป็นความหนักที่ได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: คือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งถูกไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ครับ
0: ได้1สองสามสี่ห้า
1: หก
0: เจ็ด
1: แปด
0: อึ๊บ
1: เก้า
0: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้เขา
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ได้ของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ต้องรับใช่ไหม
6: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่แน่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพรานะ
6: ทำได้ครับผมที่เป็นคุณอิน
5: ให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:05 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับคุณแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่

0: เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
1: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
1: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
1: และแน่นอน
0: ครับ
1: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
1: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
1: น
0: ี้นะฮะ
1: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
1: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่ามั้ยคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
2: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
2: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
1: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
1: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมา
0: ครับ
1: นะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
1: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุ
3: ว่าใช
0: ่
3: ไหมอ๋อ
0: ยื
1: นข้างอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
3: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
3: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
3: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
3: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: แ
3: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
1: ค่ะ
0: น้องละลาบายครอบครัวไหนฮะอันนี้โอเคน้องละลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่ห้าขวบ
4: ละลาบาย
5: ละลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
4: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่ง
5: คุณแม่ใจดีไหม
4: ใจดี
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ใจดี
5: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ละลาบายฟังไหมแล้วพี่
4: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
5: คุณแม่สวยไหม
4: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
5: คุณแม่กับละลาบายใครสวยกัน
4: คุณแม่
5: แล้วละลาบายรักคุณพ่อไหม
4: รัก
5: ร
4: ัก
5: ค
4: ุ
5: ณแม่ไหม
4: รักมากเป็นกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อนี่ครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
4: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
5: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
4: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
5: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
4: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
5: แล
4: ้
5: วม
4: ัง
5: กรทำได้ไ
4: หม
5: ได
4: ้
5: ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
4: แบบนี้
0: ริวจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
4: ริวจิครับ
5: ริวจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
4: ่
5: ะ
4: แม่พ่อพี่น้องสาวริว5คน
5: ใครใจดีสุด
4: แม่ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช่วย

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้พี่นายให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่
2: การอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
3: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
4: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
4: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
5: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
5: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
5: ไม่ทำแน่ๆค
2: ่
5: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
6: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
6: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบต้องเจอ
2: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
7: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
2: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
7: เห็นต
2: ั
7: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
8: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
7: มีลืมตัว
8: ก็เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัว าจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
8: ครับครับ
2: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
6: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
8: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
7: มีลืมตัว
2: ก็เป็นคน
8: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโฮโฮเติมปัน
3: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
9: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล
3: ้
9: วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
3: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
2: ครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
9: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
2: ครับ
9: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
3: ่
9: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
3: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
3: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
10: มาค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
10: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
11: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
11: ลูก
2: เก
11: ็บเลย
2: เพราะครูสั่งไว
11: ้
8: คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
2: ครับ
8: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที
8: ่
2: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
4: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
2: อ๋อฮะ
4: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสัก

0: ครับหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทัน
0: ใดใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
2: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลี่ยงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาดน้ำมันก่อน
0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: มว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของพญานาคบนพื้น

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: คร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าเรารู้จักกับวินัยเป็นอย่างดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะกินเสร็จแล้วเหรอโอเคจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะกินเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่1ก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่2ก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอ่ะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตัวก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อสักคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเอง

0: ไปอุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาส
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา
3: ค
4: อยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
3: ือปล่อยโอกาส
4: ให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
0: คือขยายพื้นที่ของ
2: ครับ
1: ขยายพื้นที่ของ
0: ตัวเองชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
2: ครับ
0: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
2: ไว้เรียบร้อยวางแทน
0: ใช
2: ่
0: ครับ
2: โอ้
0: เขาบอกเขาเรียบร้อยแล้ว
2: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็จะมีชั้นรองเท้าทั้งที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
2: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
2: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
2: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
2: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยกันเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
2: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะ
4: แมว
1: เห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุ้ยไปเลย
2: โกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
2: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยสุดคือกลับรังนอน
2: กลับรังนอนครับ
4: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งสองสามพระบอลนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลยด้วย
4: ที่ปีกของเขานะคะนกบินนกผุบปีก
2: ผุบปีก
4: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
4: นกผุบปีก
2: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
4: นกบ
2: ิน
4: นกกับรังนอน
2: กับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
2: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่มั้ย
1: โอ้
4: ล่ะค่ะเรียบร้อยมั้ยแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
2: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
4: ี้เอาอย่าง
2: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
2: คราวนี้ใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้มั้ยคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
4: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
4: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
4: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยล่ะจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับมีกระต่าย
4: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: ครับ
2: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
4: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
4: ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
4: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้ เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่า

0: ันนี้นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
1: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
2: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
2: ใช่แล้วนะ
1: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
2: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
2: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ อะไร
0: ถามไม่ได้ว่าอะไรใช่
2: ใช่ไหม
1: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
1: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
3: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้เลย
4: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
1: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
4: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
1: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
5: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ได้กินสักทีก
0: ิน
1: เถอะ
0: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
2: แนน
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
2: ้ถ้าทำใหม่ได
0: ้ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
2: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
2: อยู่กระ
0: จ
2: ัด
0: กระจายคนละที่คนละทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเขาควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
2: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปอย่า
2: ดุ้งเลยอ่ะ
0: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี
2: ่อย่าจับอย่าดึงอย่า
1: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
2: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
6: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
7: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
2: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจาน
7: อ
1: ะไรอย่าง
7: น
1: ี้ครับเชิญครับ
8: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกินสิ
1: อะไรนะ
8: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
2: อ
1: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
2: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
1: ้
0: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
2: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ย ต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดี
2: ะ
0: นะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
2: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: อ้าวครับ
2: ดีกว่าคู่
1: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
2: โอ้อันนี้เอาแนวเป็นชุดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
2: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
2: หรือในลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจที่อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
9: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
9: ไม่สนใจเลย
1: ครับ
10: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
10: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อย
10: ่างเงี้ยค่ะก็บอก
11: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
2: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ซอฟต์ในความสุขคุณแม่ซอฟต์มากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่เขาต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
2: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
2: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ
1: ้
2: าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบนึงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีนึงนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี
2: ้
0: นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
2: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
2: ะ
0: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
2: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
12: ห้องรกละเกะละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
2: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
2: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
2: มีไหมคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
13: หนูอาจงัวงเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับที่ดู
1: โอเคครับ
2: ให้หนูเป็นระ ระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
2: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
2: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
2: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
2: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ตามดูครับ

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาที่ทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
2: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนเด็กพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่ตังผัก
0: ครับ
2: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
2: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
2: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
2: ่
0: ะ
2: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
2: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
2: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
2: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้อ
0: ยู่
2: ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
2: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
2: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
2: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคตกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำขี่ ATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยครับหลายวันเลยครับเกือบทุกอาทิตย์
0: ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อืม
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณ 5:00-6:00 นครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์อย่างพี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: คร
0: ับ ไป

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันป่ะ
1: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องมาทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
1: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
0: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
0: โอ้หาทางที่จะไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
0: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
1: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
0: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
1: ใช่
0: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
1: ใช่

0: พิมพ์พันรัตน์อายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ
0: ์ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าวิ่งขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยถูกไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงมั้ยเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: มันก็สนุก
1: หรอสนุกหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำ

0: ี้ไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์2วันพอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆมีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทิศด้วยอะคะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
1: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
1: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps like family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
1: it just helps our family financially
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: yeah but then it's also something that we enjoy doing
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยแล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอก็เป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพรีมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดี
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างล่ะครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: อย่าง
2: ที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิส

0: ละเราได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
0: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
2: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
0: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
2: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
2: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่เร
0: ีย
2: นพิเศษ
0: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
2: ์
0: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
2: ี่ก็
0: ให้ใช
2: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
0: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
2: ้ครับ
0: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
2: นั่นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
3: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
2: ์
3: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งลบกวนแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EF ดีเนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องของความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลล์คอนโทรลเซลล์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลล์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
2: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF นะครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
3: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
2: แทบทุกด้านเลย
3: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
2: เขาจะโฟกัส
3: ตัวเองตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อน อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
2: ็
3: นเร
2: ื่อง
3: ที่แอร์เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่า

0: ล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงไหนไม่ได้
0: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: เขา EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF ก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
0: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20

25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ตามดูครับ

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาที่ทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
2: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่ตังผัก
0: ครับ
2: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
2: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
2: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
2: ่
0: ะ
2: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
2: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
2: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
2: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบอร์จะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
2: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่ร

นะครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำขี่ATVสนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันเลยครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อืม
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่แต่คือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ีอ
1: ยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณตีห้าตีหกอะครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทำทางเงี้ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: ใช่โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: คร
0: ับ ไป

0: Iya, sepjatian.
1: น้องพุทธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
0: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
1: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
0: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
1: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
0: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผม

0: ี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
1: 5-6ตัวต่อวัน
0: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันไหม
0: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี
1: ่จิปซี
0: ่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
0: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำคร
1: ับ ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
0: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากเลยครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: ื่อพิมพันรัตน์อายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าเยอะก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: มันก็สนุกค่ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วันพอหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆมีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยคะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย

0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
1: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
1: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps like family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
1: it just helps our family financially
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: yeah but then it's also something that we enjoy doing
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยแล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเนี่ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอก็เป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดี
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: อย่าง
2: ที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนนะ

0: ไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได้เร
0: ีย
1: นพิเศษ
0: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
1: ี่ก็ให้
0: ใช
1: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
0: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
1: ้
0: ในที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
1: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
2: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
1: ์
2: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EF ดีเนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลล์คอนโทรลเซลล์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลล์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF นะครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
2: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
2: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัส
2: ตัวเองตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
1: ้
2: หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
2: นเร
1: ื่อง
2: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้
1: อ
2: ยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
2: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากัน
1: ครับ
2: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบ คือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
0: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
2: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
0: แล้วปลอดภัย
2: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
2: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: ก็ EF แล้วหรอ
2: ม
1: ี
2: งานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งอ่ะแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
2: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
2: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจอุปสรรคต่างๆอุปสรรคต่างๆนี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
0: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
2: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากๆเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองผ้าปูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ตอนผ้าปูเตียงวิเศษ

0: ล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากนี่แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
1: ได้อะไรเหรอไม่เอก

0: ขอดูด้วยขอดูด้วย
1: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
0: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
2: Let's go

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้ What is it

0: Q. Q, U, E, U, E, Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่าเฮ้ยแซงเลยไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
1: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะอันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
5: ใช่ๆๆ
1: เราชอบเกือบทุกอันเลยสงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี

0: ถ้าเยอะแยะอย่างนี้คิดไม่ออกเลยอ่ะ
1: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาตอกกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
1: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
3: ได้ยังไง
4: จริงเหรอ
3: ได้ไง
5: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
1: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
5: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
6: เย้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
0: เก่งมากเลยดาวี
1: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
0: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
1: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม่
2: กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: A quilt. A cue. A question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกัน

ประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับพี่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับนี่เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีทำได้

0: อรี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสักอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: อืมก็ดีเหมือนกันจ้ะ
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ

0: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
1: ฮ่าขนมขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่แน่เลย

0: ดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็สังสรรค์กันชิ้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหรอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ป
3: ดูนัท
0: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
0: เอ๋พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
0: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
4: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
0: เออแม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
4: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
0: ้เออโถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
4: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
0: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
0: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
2: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
0: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
4: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
0: ขอโทษครับ
2: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: โธ่เอ้ยแสบซึมไปเลยมากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
0: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
4: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
0: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดิ
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
3: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
3: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
3: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่าง

0: กระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
1: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
1: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
1: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โอ้ยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
2: แกเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กู้ขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแกเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: สอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบยอดส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับ

0: ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษทำลายหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคมันก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบๆก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนเรามาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าก้าวนำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วเราก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางด้านบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆมานี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนนะครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับที่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับว่ารูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

ลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: มาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นาน

0: ลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปูมั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปูก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปูมาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปูเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปูจึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปูกับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปูต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปูกับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปูก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปพอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคุณโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกเฮ้ยเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังไม่ต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้
1: ปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยเร็วทุกคนทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณโอ้
2: เรือวนแล้ว
0: แต่ว่าคราวนี้ผม

0: หมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
2: จูลี่
0: ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
3: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบไงล่ะ
4: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
5: เย้

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ค่ะคุณปู
3: ่โอ้โห
4: โอ้โหน่ารักดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสร็จขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
7: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพ่อเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพ่อปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพ่อเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองนั่นเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

0: พวกเราออกเดินทางกันเลย
1: yeah!

0: ที่นี่น่ะหลาโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: แย่แล้วพวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเจ้าแย่แล้วพวกเราจะมุมตะเล้าล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงยเงยเฮ้

0: ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปู

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จัดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Powerpuff พิมคุณแม่ปอและน้องพิมครับ
2: สวัสดีค่ะแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าหมาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
4: ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องก็เป็นง่ายรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอบแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอบแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่ย่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกม

0: เขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
1: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
2: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อ

0: มันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมนะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมเป็นลูกครึ่งไหม
1: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
1: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
2: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
2: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค่ะ
0: เหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
2: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
1: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
1: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแม่จิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
3: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
4: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
5: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมทสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
4: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
5: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
5: แม่คะ
6: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
7: เกมยิงคนครับแม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
6: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมหมดไรอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
7: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
6: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
7: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
6: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
7: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
6: แต่แม่กลัว
7: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
6: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคน มันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออก

0: ยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
2: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ 1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเปรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเปรย่า
3: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
2: ่
3: ะ
2: ใจคิดอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
4: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกม อย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
2: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
4: ้ใช่ค่ะ
2: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Puff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
5: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
2: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
5: มีบางครั้ง
2: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับแล้วส่วนน้องพิมพ์ล่ะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
6: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่แล้วเขาเลยตอบโนไปเลยค่ะ
2: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่
2: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
7: แม่คะก็ได้ค่ะ
8: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำพ่อตาก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าเอ็นเกินสิครับ
2: โอ้โหมีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
4: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
2: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
7: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
2: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ

0: ต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
1: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเราเรารู้ได้ไงอ่ะ
1: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
2: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
3: มีค่ะ
0: มีพี่หญิงผู้ชาย
3: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
3: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่ะเด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
4: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมเขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
4: ส่วนมากพิมจะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมหรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
4: ว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
4: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
4: ใช่
0: บางทีกลับมา
4: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
4: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
1: ดูติ๊กต็อกค่ะ
0: ยังว่าแต่หนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
1: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
1: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้ว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปดึงดึงดึงดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฟังทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกน้องไปยากเร็วเอาละ
5: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้ กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: กันครับนี
1: ่นะฮะรักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
3: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได
3: ้ปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
3: มาปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหมปลดรหัสไหมอ
4: ะไรเนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ปลดรหัสไหม
4: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
4: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
4: สอง
0: ไปปลดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
4: ะไรเนี่ย
0: อะไร
4: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเข้าได้เข้าได้ไหมเข้าได้ไหมกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็ปลดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
3: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
3: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
5: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
5: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
5: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณญาณในการแบบดูส่วนมากก็จะไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
5: ใช่
0: ไว้ใจได้
5: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปมมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่พอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
6: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเพย่าสู้ไหมฮะ
4: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
4: เช
0: ีย
4: ร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
7: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะ

0: ีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ10บาทครับ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเตรียม
0: ไว้ให้ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาต่อลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได้
1: สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้าน

0: แล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
1: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
0: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
1: สังคมไทย
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
1: ของเ
2: ราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อัน
4: นี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไม

0: เราไม่ดูแลเราแล้วกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
2: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเอง
1: ค่ะ
2: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไปเลย
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: โอเค
3: ทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
3: ค
2: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
3: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
2: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
3: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
2: ค่ะ
3: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
2: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
3: เห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
2: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
3: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
1: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องตาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
1: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จากผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ่อ
3: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
2: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะมาบอกพ่อแม่ทีพ่อเค้ายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
3: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กอนหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้า มีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
6: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
6: ั
3: สดีครับ
6: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
5: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
1: ๆ
5: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้ค่ะ
2: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
5: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
2: ค
5: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
2: ค่ะ
5: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
2: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
1: ค
2: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่อง

0: ให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมันเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
2: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้การของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เราหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อา
0: จารย์ค่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 บริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ02-201-1219 02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข02-200-4208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
2: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรีย

0: ริเวณนั้นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
1: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
0: เนา
1: ะเพราะว่า
0: ไม่น่าร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันพีอาจจะเป็นเรื้อรัง
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟลูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
0: จริงๆคนละไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊บรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะจันกิ๊บ
2: คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
1: ค่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหรือว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่เพราะว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: เพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
1: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ต้องระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณนัดดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์โจ
0: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถามว่า
1: 132
0: 132แล้วก็
1: ตัวล่าง91ค่ะ
0: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุม ไม่คุมพฤติกรรม

0: หรือว่ามีกลุ่มอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเช้าเย็นแล้วลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140-90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นมันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปฏิปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
1: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
0: มาเตือนแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: มาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
0: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
1: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิฟต์จากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิฟต
2: ์ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
1: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยมุดออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกแล้วมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้านานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
1: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่า1คือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
1: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิฟ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
2: รู้สึกจะมี
1: ใช่ไหมคะ
2: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะ
1: ฮะ
2: ว่าพอฉีดไปเราเว้นไปสักเท่าไหร่
1: แล้วถึงจะไปได้
2: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
1: ี
2: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีน

0: ซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรโพสต์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่
0: าน้ำหนัก78สูง157
2: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างเกิดเจ้าเนื้อหน่อยนะ
0: ค่ะ
2: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับมีค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้นคือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
0: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่าเก่านี
2: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
0: ะ
2: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
0: ะ
2: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
0: ค่ะส่วนคุณณดานะคะคุณณดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวด์กับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
1: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
1: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉยๆซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
0: ็
1: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได
0: ้
1: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
2: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจะเป็นนี้นิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์เหมือนว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นถ้าเจอได้บ่อยมันจะมีใจสั่นลด
0: ค
2: ือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอก ที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
0: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
2: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
0: ตั้งแต่มอปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
2: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็คุม
0: ไทรอยด์
2: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: ค่ะยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
2: มัน
0: ถ
2: ามไม่ได้ด่วนมากช่วงนี้ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
0: แ
2: ต่ว่าก็คือครับก็
0: แต่ถ้ามีโอกาสไม่ถือว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
2: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
0: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
1: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะ
1: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
0: ้
1: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
0: ู
1: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
0: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
1: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วรู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดนะคะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยแป๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
1: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งหลุดมาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
0: เขาบอกว่าความดันปกติ
1: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่า เวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ย

0: ค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมาก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้มันบอกในยาคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
1: ค่ะ
0: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
1: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
1: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่คร
1: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพัควานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมันพอดีมันช่วยระงับอาการปวดมากกว่า
1: ค่ะ
2: การชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าอาจจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาปลายนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆครับ
1: ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
1: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาแล้วกินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับเพราะแค่หมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลีเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ว่าก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพัควายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพัควาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
1: น
2: ะ
1: ฮะ
2: ตรวจมันก็ไม่ค่อยเจออะไร
1: คร
2: ับใช่ครับครับ
1: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเราควรจะต้องไปพบคุณหมอละ
2: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
1: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับครับ
1: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
0: ลีโวฟล็อกซาซิน
1: นะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
1: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา 1 อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้า

0: ก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
0: นะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณฮทัยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮทัยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ค
2: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็เราบอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอห้อจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็น2ข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะอาจารย์กิ๊บก็คล้ายๆของคุณพระควาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
1: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้วอัน
0: นี้คือ
2: ปกติ
1: เป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
0: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายัง
1: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่เยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหายๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
1: เนาะแพ้แล้วใครเคืองถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
0: ้
1: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
0: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคน

0: ชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
0: วิธีฉีดเข้าไป
1: วิธีฉีดเข้าไปหนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลัง
0: ค่ะ
1: อาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจ
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
0: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
1: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นแล้วค่อยฉีด
0: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะอาจารย
1: ์คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเอออันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะ
1: เหมือน
0: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
1: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
0: ค่ะค่อยๆปล่อย
1: ใช่
0: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
1: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดรอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอไร
0: ด
1: ์ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นบางทีมันอาจจะมีการคูดของ
0: กระจกตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องระวังนิดนึง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยรีบถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะจะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อวอร์ติบัลเตอรี่มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
0: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
2: มีอยู่ทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรงี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
0: น
2: ่
0: าเกี่ยวกัน
2: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการมันค่อนข้างจะน้อยมาก
0: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขากระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
0: ับ
2: นั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
2: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อย่างนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้าน

0: แขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาวบอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอะไรนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
0: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ติดอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ดังนั้นอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ท
0: ับ
1: เส้นประสาท
0: ผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมีอยู
1: ่ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายังโรคประจำตัวอยู่คร ับ
0: มันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกัน
0: ช
1: ีวิต
0: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใช่
1: เป็นชอบอเมริกาโน่
0: ไหนผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: ไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่จะบางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้ตัวนี้บางทีมันระคาย
1: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
2: ับ ใช่ค
1: ่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่าจริง
0: เลยมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะมันรู้สึกแสบๆตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิตเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
1: ๆค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอาปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัส
1: ค่ะ
2: ถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นหนองนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
2: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกิน

0: ินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
1: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
0: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู้นนั้นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
1: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
0: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
1: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เน
0: าะไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็ขุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายด้วย
0: 17
1: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้17เอง
2: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
1: ผิดปกติแล้วแหละ
2: ต้องไปชมน่าจะต้องไปหาลงไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
1: เลือดจาง
2: ลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
1: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
2: ใช่ครับใช
1: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
2: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
1: อันนี้คือถือว่า
2: เป็นเพราะว่าต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคิด17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
1: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
2: ถ้ามีอาการ
1: เวียนหัว
2: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู่ที่ส่งนิ้วมาให้ดูค่ะอาจารย
2: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาแก้ติดกันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อลงเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
2: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
2: เพราะเชื้อรามันจะรักษายากเหมือนกันคร
1: ับ ค่ะที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
0: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุด

0: ซึ่งท่าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคนี้ค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดาที่มันเป็นกลุ่ม
1: ทั้งหลายด้วยใช่ไหม
0: ขนมปังฟูฟูที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านบุญบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิ๊บและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกคำเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมอนคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้วน้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
1: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
0: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: นี่กำแพงค
0: ่
1: ะ
0: โหนี่เป็นกำแพงนะ
1: นี่ก็กำแพง
0: นี่ก็กำแพง
1: นี่มงกุฎค
0: ่
1: ะ
0: โหมีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอะไรครับ
1: แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
0: ครับ
1: นี่ปราสาทค่ะ
0: ครับ
1: นี่ริมน้ำค่ะ
0: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
1: ปราสาท
0: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
1: คือ
0: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพสดใสของน้องใน
0: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว

0: ที่มืดมืดที่ไหน
1: รกรก
0: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
2: เนี่ยระเบิดตู้ใส่งูเลย
0: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ภาพคนแก
0: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
2: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้าเอสอันนี้ตัวเจอันนี้ตัวเฮส
0: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
2: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
0: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
3: เอาไว้กิน
2: เอาไว้กิน
1: ถ้าคนแก่กิน
0: คนแก่กินน่ะเหรอ
2: ใช่
1: ไม่คนแก่กินเลย
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
2: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮส
0: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนี่ยเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: คนกับช้างน้อย
0: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินเดินเดินไปเรื่อย
0: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
4: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกินกิน
0: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดขีดขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดงสาดี
0: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู
4: ่สาดี
0: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
4: เพราะช้างมันต้องหลังโค้งโค้ง
0: อ๋อหลังโค้งโค้งนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
3: มิกกี้เมาส์
1: ม
3: ิ
1: กกี้เมาส
0: ์มิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
5: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
5: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
5: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
0: เอ๊คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
5: นี
0: ่แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
5: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
5: ดูเคร
1: ื่
5: อง
1: บินฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
5: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
0: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
5: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
5: ครับไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอเย่ต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

0: และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่หนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาต

ตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด

0: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไม่เมอมาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นเหมือนอะไรอ่ะ
1: กราดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
1: กันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
3: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
3: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
4: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
5: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
3: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
1: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
5: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
1: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่มาได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย นี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
0: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
1: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
2: วิเจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เล่าหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
1: เจ้าเป็นฝ่ายถูกต้อง
2: เจ้าคือใคร
1: ข้าคือข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
2: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
1: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
2: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
1: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
2: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
1: พระราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหรอ
0: นี่น้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
4: จอมปีศาจ
3: เออนั่นแหละไอ้ขมเหลาไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
6: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
4: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย

0: ช่แล้วเมื่อว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: แหมไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าจะคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: ้อนกล้าแม่นายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
3: หลอกล่อนี่เอง
4: เฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตายเองเลยเหรอ
3: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
3: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้อะเ
5: หรอเฮ้ยยุ้ยงั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาด
3: วิธีนี้คุ้นๆแฮะ
5: ดูดูดูดูดูดูดูดูดูดู
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
0: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยวิธีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าโดยใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
6: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็นี่พี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้แล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด ริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับและจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับ
ขนาดของกล่องดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราทำแล้วเราก็จะมา

พันธุ์ไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของ

ด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทําทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: เห็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบดพี่โบดมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบดและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบอะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลย

ยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะแต่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จะเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

น้องๆสำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์

0: นี่เลยครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศครีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับเดี๋ยวที่ครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับปั่นไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้น

ครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงธิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากเอาอะไรมาใส่ในปากเราแล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียอย่างไรไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไหมเสียว
2: ผิวฟันจะไม่บางลงนะคะ

0: แต่ว่าเนี่ยแหละเสียว
1: นอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
0: ถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
1: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหรอ
2: เป็นกรดยิ่งเสียวมันทำให้บาง
1: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงถึงจะถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าในเรื่องของฟันขาวฟันเหลืองฟันชมพูไม่มีฟันขาวฟันเหลืองเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาไขข้อสงสัยกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูค่ะหลายๆคนน่าจะสะสมหินกันเยอะนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองแบบเสริมสิริมงคลแต่บางคนสะสมหินปูนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมนะคะเรามาดูกันว่าการมีหินปูนเยอะเนี่ยมันช่วยทำให้ฟันเราเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่เขามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยเมื่อนำมาถูกฟันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องของฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกฟันขาววันนี้นะคะเราก็จะได้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มรอเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของฟันขาว
2: สวัสดีครับพี่สารา
1: โอเคสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะโจทย์และพยานที่จะมารู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องณภัทรสวัสดีทั้งสองท่าน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณหมอด้วย
1: ค่ะเห็นคุณหมอแบบนี้นะคะฟันสวยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟันขาวซึ่งจริงๆก็ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างฟันขาวกับการจัดฟันเพราะว่าส่วนตัวของคุณหมอก็คือได้เรียนรู้ทั้งสองศาสตร์นี้เลย
0: ค่ะ
1: พูดในเรื่องของฟันขาวกันบ้างดีกว่าหลายๆคนก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เวลาเรายิ้มแล้วมันดูเฮ้ยฟันเหลืองอ่ะ
2: ไม่มั่นใจดูไม่สะอาดหรือเปล่า
1: ดูแบบเสียบุคลิกไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่มาทำฟันขาวกับคุณหมอเยอะเลยค่ะ
0: สมัยก่อนก็เยอะทีเดียว
2: คุณหมอครับคุณหมออยากใช้คำว่าสมัยก่อนนะ
0: ก็เป็นสิบปีแล้ว
2: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเราแทบจะทุกคนน่าจะเคยทำฟันขาวกันมาสักครั้งนึงแหละอย่างพี่ชาร่าเคยทำฟันขาวไหม
1: เคยค่ะเคยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
2: คือนานแล้วหรอ
1: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากแล้วเวลาเขาทำคือเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ในปากเรา
2: พอแล้วอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: เค็มค่ะ
2: ครับผมหมายถึงว่ารสชาติตอนที่เขาทำฟันขาว
1: ตอนนั้นเรายิ้มแล้วเสียวมากแค่เขาบอกว่าต้องประมาณอ่ะแช่ไว้15นาทีมันมีน้ำยาอะไรบางอย่างแล้วก็มันเย็นแล้วก็เสียวแล้วพอเสียวปุ๊บเขาบอก15นาทีแล้วตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกทรมานมากแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ขอพอแล้วได้ไหม
2: แล้วหมอเขาว่ายังไงตอนนั้น
1: เขาเรียกว่าเราร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นอีกวิธีที่ทำให้ฟันเราขาวขึ้นแต่จริงๆต้องถามคุณหมอก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เราฟันเหลืองตั้งแต่แรก
0: สาเหตุนะคะมี2ประการเลยก็คืออย่างแรกพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมดูอย่างง่ายๆเช่นเราคนเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าเอเชียตะวันออกพวกคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟันก็จะสีเหลืองกว่าพวกคนแอฟริกัน
2: คือไม่น่าเชื่อนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือรวมถึงไทยด้วยไหมคร
0: ับ ไทยส่วนใหญ่จะไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างหมอก็เชื้อสายจีน
1: มันเป็นแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเรายังขาวเลยแต่ทำไมฟันเราถึงไม่ขาว
0: จริงๆมันก็คือตัว DNA อะค่ะซึ่งมีผลต่อฟันแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะสีรูปร่างก็แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ทำวิจัยสรุปคร่าวๆก็คือว่าพันธุกรรมมีผลอันนี้เรียกน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นะอีกอย่างนึงก็คือโรคของพันธุกรรมเช่นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างเช่นคนที่เกิดมาแบบ

0: เห็นว่ามีเคลือบฟันที่มันไม่สมบูรณ์นะคะทางภาษาทางการแพทย์เรียกว่า amylogenesis imperfecta หรือว่าเนื้อฟันที่ไม่สมบูรณ์ก็จะสีฟันคล้ำเหลืองกว่าคนปกตินะคะ
1: ก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเคลือบฟันมัน
2: ตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมถ้าเข้าสู่ประเด็นแรกเลยที่ถามว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่า
0: จริง
2: นะคะและในตัวของdental agency เป็นประเทศซาตานะคะ
1: ใช่อันนั้นแหละ
2: ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดแบบผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหมายถึงในเรื่องของสีอย่างเดียวหรือว่าในเรื่องของ
0: ผิวด้วยค่ะ
2: ผิวด้วย
0: ผิวด้วยอาจจะของเราเคลือบฟันปกติมันจะมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าของคนที่มีเคลือบฟันหรือว่าเนื้อฟันผิดปกติเนี่ยมันจะนิ่มยุ่ยกว่าคนทั่วไป
1: ยังไง
2: ฟันนิ่มฟันยุ่ยได้เนี่ย
0: ที่เคยเห็นนี่คือแบบแค่เอาเครื่องมือทางทันตกรรมขูดก็คือหลุดออกมาแล้ว
1: หมายถึงตัวเคลือบฟันนะไม่ใช่ตัวฟันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะชั้นของฟันก็คือเอาแบ่งคร่าวๆเลยก็มีโพรงประสาทฟันต่อจากโพรงประสาทฟันก็คือเนื้อฟันแล้วก็เคลือบฟันนะคะทีนี้ตัวเนื้อฟันเนี่ยมันอยู่ด้านในปกติก็ไม่ควรจะมองเห็นนะคะแล้วมันก็จะถูกปกป้องไปด้วยเคลือบฟันหรือ enamel ทีนี้ตัวที่มีผลต่อสีจริงๆก็คือตัว enamel เนื่องจากว่า enamel มันสามารถสะท้อนเหมือนกับดูดซับแสงจากธรรมชาติแล้วสะท้อนออกไปให้ตาเรามองเห็นถ้าเกิดว่าเคลือบฟันยิ่งบางการปกป้องหรือว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นสีของเนื้อฟันมากกว่าก็จะยิ่งเห็นว่าเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราใช้งานฟันเยอะๆอย่างเช่นคนสูงอายุ 7-80 อย่างเงี้ยเคลือบฟันสึกหมดแล้วก็จะยิ่งเหลือง
1: ก็คือเห็นเนื้อฟันข้างในเนี่ยมากขึ้นมันไม่ได้เหลืองที่ตัวเคลือบฟันใช่ไหมตอนถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆ
0: จริงๆประกอบกันนะคะคือตัวเคลือบฟันอีกอย่างนึงนอกจากว่ามันปกป้องผิวเนื้อฟันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับเป็นตัวดูดซับอาหารก็คืออันนี้เป็นสาเหตุที่2ที่ทำให้สีฟันแตกต่างกันก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารที่เราทานเครื่องดื่มที่เราทานเช่นชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมพวกเนี้ยถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยเคลือบฟันก็ดูดซับ
2: การแปรงฟันมันไม่ช่วยให้หาย
0: จริงๆแปรงช่วยนะคะสมมติเราทานปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาแปรงจริงๆแล้วก็รีบบ้วนน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแปรงมันจะได้ไม่เกาะติดบนผิวฟันนาน
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องแปรงนะตอนนั้น
2: ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: สมมติเราได้น้ำเปล่ามาเรียบร้อยแล้วสบายใจ
1: วงการบันเทิง
2: แล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียยังไงไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไม่เสียว
0: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เสียวฟันง่ายก็ไม่ควรที่จะบ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะฟอกบ่อย
2: แสดงก็มีหลายวิธีในการที่จะทำให้ฟันขาวในการฟอกสีมีวิธีไหนบ้างคะ
0: โดยแบ่งง่ายๆ2อย่างก็คือ1ฟอกที่บ้านกับ2ฟอกที่คลินิกนะคะฟอกที่บ้านก็คือเราไปพบคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จะทำการพิมพ์ปากแล้วก็ทำน้ำถาดฟอกสีฟันให้เราพร้อมจ่ายน้ำยากลับไปให้ฟอกที่บ้านน้ำยาเนี่ยก็จะความเข้มข้นต่ำกว่าที่ฟอกที่คลินิกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีหรือว่าน้ำยารั่วลงไปโดนพวกกระพุ้งแก้มโดนขอบเหงื่อก็จะเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองได้นะคะข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องมานอนทำที่คลินิกนานทำในช่วงเวลาที่เราสะดวกแล้วก็ทำจนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนั้นแค่ไหนก็ได้
1: แล้วเรื่อยๆหรอคุณหมอเลือกอยากให้มันขาวนี่ก็ทำใส่ก็ทำไปเรื่อย
0: ส่วนอีกแบบก็คือทำกับคุณหมอที่คลินิกอย่างที่คุณซาร่าเคยทำอะค่ะก็ข้อดีก็คือเราเสร็จใน1ชั่วโมงเสร็จสวยเลย
2: แต่ว่าคุณหมอก็จะทำแบบมีการขูดหินปูนให้ด้วยมีการแบบเคลียร์ฟันกรอกแบบทำความสะอาดก่อนแล้วก็เคลือบให้อีกทีนึง
0: ค่ะ
2: ในเรื่องของการขูดหินปูนบ้างดีกว่าเป็นประเด็นที่2นะคะว่าขูดหินปูนแล้วทำให้ฟันขาวจริงหรือไม่คะ
0: ขูดหินปูนเนี่ยมันทำเราเรียกว่าทำให้ฟันสะอาดอะค่ะ
2: ค
0: ืออย่างเช่นถ้าเดิมมีคราบเกาะคราบจุลินทรีย์หรือว่าที่เรียกว่าพลาคเกาะมีสเตนแปลว่าคราบสีเช่นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าชอบดื่มชากาแฟแล้วมันมีสีน้ำตาลไปเกาะบนผิวฟันเนี่ยการขูดหินปูนร่วมกับการขัดฟันก็จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปได้มันดูสะอาดขึ้นก็อาจจะขาวเท่ากับ สีฟันเริ่มต้นของเราก่อนที่จะมีคราบจากอาหารหรือเครื่องดื่มไปเกาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาวกว่าเฉดธรรมชาติเดิมของเรา
1: แล้วเมื่อกี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยที่คุณหมอบอกว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกมีกี่วิธีครับคุณหมออย่างผมเนี่ยผมเคยไปทำเขาจะชื่อว่าซูม
0: ซูมมันเป็นแบรนด์เนมเป็นเทรดเนมนะคะจริงๆมันก็จะมีคูลไลท์บลูไลท์แล้วก็เลเซอร
2: ์
0: ตัวซูมเนี่ยน่าจะเป็นบลูไลท์ก็คือเป็นเครื่องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กระตุ้นตัวน้ำยาให้ทำปฏิกิริยาเคมีบนผิวฟันจริงๆก็เครื่องกับน้ำยาเนี่ยโดยปกติเขาก็จะบริษัทเขาจะต้องผลิตให้มันดูแล้วว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดี
1: ก็คือซูมเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเขาบอกเป็นการดูดสีออกมาจริงไม่จริงยังไงบ้าง
0: น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปทำให้โปรตีนบนเคลือบฟันเนี่ยแตกตัวเล็กลงนะคะพอแตกตัวเล็กลงเดิมมันจะทึบๆมันก็เล็กลงทำให้เวลาที่ได้รับแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับไปสู่ตาคนเห็นเนี่ยดูขาวขึ้น
2: อันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคละการจัดฟันฟอกฟันทำฟันขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที
1: ่
2: มันมีหลายวิธีแต่หลักๆแล้วมันคือเรื่องเกี่ยวกับผิวที่บนฟันของเรา
1: ตัวเคลือบสาร
2: ตัวเคลือบของเราว่ามันมีรูหรือเปล่าความแข็งแรงรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
0: จริงๆน้ำมะนาวอะค่ะมันแค่ช่วยกำจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันเหมือนกับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกำจัดอาจจะออกแต่คือหมอก็ไม่เคยลองเองนะคะแต่ว่าถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
2: เพราะว่ามันกรดมันเลยไปกัด
0: พอบางลงปุ๊บเนี่ย
1: ตัว
0: เนื้อฟันที่คล้ำกว่าก็จะโชว์ออกมามากขึ้น
1: ในเนื้อฟันมันเหลืองไง
2: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหร
1: อเสียวด้วยมันทำให้บาง
2: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานเรามีการเตรียมมะนาวมาให้ด้วยนะครับขอมะนาวเข้ามาเลยครับได้มาพี่สาว
2: ไม่มีไม่ได้เอามาไม่กินมาแล้วต้มยำกินต้มยำใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้เสียวถึงคอก็คือสรุปว่ามะนาวไม่ได้ช่วยได้ในเรื่องของฟันขาวได้จริงก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการฟอกสีฟันขาวควรที่จะมีน้ำยาโดยเฉพาะของเขา
0: ใช่ค่ะ
2: รวมถึงการฉายแสงฉายสีแต่ละเทคนิคของแต่ละคลินิกก็ไม่เหมือนกันมาถึงอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ไม่สามารถทำฟันขาวได
0: ้ประเด็นฟอกสีก่อนนะคะฟันที่ไม่ควรฟอกสีฟันเนี่ยอย่างแรกก็คือฟันที่ผุเป็นรูใหญ
2: ่ฟัน
0: ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่น้ำยาเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการเสียวมากนะคะหรือว่าคนที่มีเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกอักเสบก็คือพูดรวมๆก็คือสุขภาพช่องปากไม่ดีก็ไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเหงือกไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดว่าเวลาที่เราใส่เทรย์ฟอกสีที่บ้านหรือว่าไปฟอกที่คลินิกแล้วน้ำยามันมีการรั่วเข้าไปเนี่ย มันจะลงไปใต้เหงือกแล้วทำอันตรายต่อรากฟันได้นะคะก็คือถ้าเกิดลงไปเนี่ยเรื่องใหญ
2: ่ค่ะมันมีความเสี่ยงยังไงถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะเกิดอะไร
0: เกิดการละลายตัวของผิวรากฟันได้ค่ะ
1: ก็ยิ่งทำลายรากฟันไปซึ่งถ้าเกิดรากฟันมันตายมีผลเสียคือทำให้ฟันผุและฟันตาย
0: รากละลายก็คือมันก็จะความแข็งแรงมันก็จะลดลงนะคะ
1: ก็ต้องมารักษารากฟันด้วยซึ่งราคาแพงมากนะ
2: มีคนมาทำแบบว่าขอฟัน2ซี่เนี่ยขาวๆแค่2ซี่อย่างเงี้ย
0: ยังไม่
2: ยังไม่มีหรือแบบเป็นซี่สลับขาวประดับได้ไหม
0: เป็นแฟชั่นใหม
2: ่ใช่เผื่อว่าจะได้จอดชั่วคราวได้ไงขาวเหลือง
1: ก็นี่ไงโตมายังไง
2: พูดถึงสีฟันไปแล้วนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปในช่วงเบรก3กันนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันว่าเราจะมีวิธียังไงในการที่จะดูแลฟันขาวให้ขาวอยู่เสมอนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับสวยหล่อขอสื่อสวยหล่อขอเสริมกลับมาในช่วงเบรกที่3นะคะในเรื่องของการปิดคดีที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟันขาวนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำฟันขาวซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะให้คุณหมอลองมาอธิบายหน่อยว่าเราจะต้องดูแลฟันของเรายังไงในกรณีที่อยากจะให้มันขาวนานๆค่ะ
0: ถ้าอยากให้ขาวนานๆอย่างแรกนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะคะทานอาหารแล้วก็รีบแปรงฟัน จริงๆก็แปรงอย่างน้อยเวลา2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรารู้และว่าทำให้ฟันสีคล้ำลงเช่นเครื่องดื่มชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมแล้วก็ที่สำคัญคือบุหรี่นะคะก็หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวกว่าเดิมก็ฟอกสีฟัน
2: ฟอกสีฟันหลังจากที่เราไปฟอกสีฟันแล้วมีวิธีเก็บรักษาความขาวให้นานๆได้ยังไง
0: วิธีเหมือนกันเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สะอาดความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่ง
2: การกิน
1: พวกน้ำดื่มต่างๆที่มันมีสีแหละถ้าเกิดเราพูดตรงๆแล้วง่ายๆเลยคืออะไรที่มันมีสี
0: หรือแม้กระทั่งพวกแกงขมิ้นแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือถ้าเกิดกินก็คือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบแปรงฟัน
0: ใช่
1: ซึ่งการแปรงฟันถ้าเกิดแปรงแล้วสามรอบมันเยอะไหมคร
0: ับไม่เยอะค่ะจริงๆโดยเฉพาะอย่างของหมอเนี่ยจะเป็นหมอจัดฟันเนี่ยถ้าคนไข้จัดฟันก็จะให้แปรงเวลาสามครั้งเลย
2: หรอคะ
0: ใช่
2: คือถ้าเกิดหนูอยากปรึกษาหมอว่าหนูเป็นคนที่เรื่องโรคฟันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรักษามากๆเลยอย่างสมมติว่าหนูแปรงฟันทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับ
0: ก็อาจจะมากไปค่ะเพราะว่าตัวสีฟันเนี่ยมันมีผงขัดอยู่ถ้าเราแปรงถี่เกินความจำเป็นมันก็จะทำให้ผิวฟันสึกได้บางคนก็จะขยันแปรงมากอะค่ะแต่ว่าวางแปรงไม่ถูกเหงือกร่นหมดเลยก็มีแต่ว่าไม่มีคราบจุลินทรีย์นะเหงือกร่น
1: ก็คือไม่ดีอยู่ดี
0: พอฟันสึก
2: ใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันหรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาความสะอาดฟันบางทีมันตอนนี้มันก็จะมีเป็นแบบแปรงสีฟันที่เป็นหมุนๆเป็นเครื่องอ่ะม
0: ีแต่ผมชอบแปรง
1: สีฟันของแบรนด์ญี่ปุ่นมากเลยมันจะเป็นแบบแปรงอันเล็กมากเลยครับเล็กๆ
2: ขนเล็กใช่ไหม
0: กลมๆใช่
1: แบบกลมไม่คือทั้งแปรงมันมีแค่นี้มันเล็กมากแล้วสามารถแปรงเข้าไปในซอกอะไรแบบนี้ได้ซึ่งแปรงมีหลายแบบอ่ะบางแปรงก็จะเป็นขนแน่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆซึ่งคุณหมอแนะนำแปรง
2: บางแปรงก็จะเป็นแบบเป็นแปรงกลมๆที่แบบใช้
1: ก็บางทีถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงก็แบบล้วงเข้าไปหน่อย
2: ล้วงเข้าไป
1: มันก็จะแบบต้องใช้คู่กับน้ำยานะใช้เป็ดสีเหลืองอะ
2: เป็นเรื่องเดียวกันหมดเรื่องคนละเรื่องแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าแปรงสีฟันแบบไหนถึงจะเหมาะกับการ
0: แปรงสีฟันเนี่ยอย่างแรกให้เลือกขนนุ่ม
2: ผ้าขนนุ่ม
0: ขนนุ่มเด้งๆอะค่ะ
2: เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าขนแข็งยิ่งแข็งดี
0: ขนนุ่มจะทำให้ไม่ทำร้ายผิวฟันแล้วก็อ่อนโยนกับเหงือกนะคะแล้วเราก็จะอยากแปรงเพราะว่าเราแปรงแล้วรู้สึกเหมือนทำสปาฟัน
1: มันสบายนะ
2: แต่รู้สึกว่ายิ่งแปรงขนนุ่มมันเหมือนไม่สะอาด
0: ไม่สะอาดจริงๆขึ้นกับว่าเราวางแปรงถูกต้องหรือเปล่า
2: เทคนิคการวางแปรงอีกโอเคแปรงขนนิ่มแล้วก็อะไรต่อคะความใหญ่
0: ก็ขอให้แบบว่าใหญ่ๆเกินเพราะว่าเวลาที่ซอกซอนเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณฟันหลังอะค่ะตรงข้างแก้มเนี่ยจะเข้ายาก
1: พวกแบบตามที่เราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นฟันคุดข้างในบางคนยังไม่ได้หาออกก็ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วพี่ซาร่าใช้ปกติใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วพี
2: ่ของพี่เหรอ
1: เข้าไปในปาก
2: เอาตรงหนูจะใช้ค่อนข้างใช้ใหญ
1: ่
2: แล้วก็หนาแล้วก็แข็ง
1: ตายแล้วเนี่ยผมบอกแล้วแบบนี้มันทำให้ไม่ดีต่อเหงือกเลย
2: ใช่แล้ว
1: คุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณลอง
2: ไม่รู้ไง
1: นุ่มๆเล็กๆดูอาจจะเข้าถึง
2: ได้เดี๋ยวลองได้นะเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วไงว่าการเลือกแปรงสีฟันให้เข้ากับการเหมาะสมไม่ใช่เข้ากับเรานะทุกคนควรที่จะเลือกวิธีนี้เพราะว่าบางคนคิดว่ายิ่งแข็งยิ่งใหญ่ยิ่งหนามันจะยิ่งแบบสะใจไงมันเหมือนแบบขัดมันสะอาดจริงๆแต่บางครั้งหนูก็เคยทำจนเลือดออกเหมือนกัน
1: ใช่ไอ้เวลาที่เราแปรงฟันอย่างเงี้ย
2: มันแข็งไปมันใหญ่ไป
1: เต็มปาก
2: เลือดไม่ออก
1: เลือดไม่ไหวเลยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเลือดออกเนี้ยคุณหมอมันเป็นเพราะว่าเราแปรงฟันหรือเป็นเพราะว่าหินปูนของเรามันเยอะไปเวลาสมมติว่าตอนเช้าตื่นแปรงแล้วก็เลือดออก
0: ถ้าเหงือกเราแข็งแรงอะค่ะเราเลือดออกแบบว่าอยู่เป็นครั้งเดียวอะไรเงี้ยน่าจะเกิดจากการแปรงฟันของเราอาจจะไปโดนแล้วเป็นแล้วเหมือนคล้ายๆแปรงแรงแปรงแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นประจำแล้วร่วมกับเห็นสังเกตเห็นเหงือกบวมอันนี้แสดงว่าเหงือกอักเสบและเป็นอาการของเหงือกอักเสบ
1: เหงือกบวมคือตัวเหงือกมันจะตุยๆ
0: มันจะบวมๆตุยๆ
2: แล้วก็
0: เวลาเรากดมันจะหยุ่นถ้าเหงือกที่แข็งแรงกดเข้าไปมันจะเฟิร์ม
2: มันเกิดจากการที่เราไปกระตุ้นเขาใช่ไหม
0: การที่เหงือกอักเสบเกิดจากเราแปรงไม่สะอาดแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่
1: ติดเชื้อเงี้ยเหรอคะ
0: แล้วก็กลาย คราบจุลินทรีย์นี่แข็งกลายเป็นหินปูนเกาะเงี้ย มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่เกาะ อยู่รอบๆ
2: เท่าที่ฟังอาจารย์หมอพูดนะคะทำให้เรารู้เลยว่าการแปรงฟันเนี่ยสำคัญมาก
1: ใช่
2: แล้ววิธีการแปรงที่ถูกต้องควรจะแปรงแบบไหนคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ
0: ค่ะบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันกับเหงือกตรงนี้ค่ะมันจะมีคราบจุลินทรีย์เกาะได้ง่ายนะคะการแปรงก็จะให้เน้นทำความสะอาดบริเวณ

0: ะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยเนาะด้านในก็อย่างตรงนี้นะคะบางคนด้านนอกแปรงสะอาดแต่ด้านในโดยเฉพาะฟันหน้าล่างเนี่ยแปรงไม่โดน
1: หินปูนขึ้นเลย
0: แต่ทีนี้หมอขอโทษทีว่าไม่ได้เอาแปรงมาให้ดูนะคะแล้วก็ให้เน้นอีกอย่างก็คือซอกฟันแปรงแค่ใช้แปรงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่
1: า
0: ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตรงซอกนะคะซึ่งเวลาผุทีเนี่ยเราต้องกรอฟันเยอะเลยเพื่ออุด
2: ครับแล้วแบบนี้เราควรจะขูดหินปูนเนี่ยปีนึงสักกี่ครั้งครับคุณ
0: ถ้าเกิดว่าปกติโดยเฉลี่ยก็ปีละ2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดีแปรงได้สะอาดใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำบางคนเนี่ยปีละครั้งก็พ
1: อ
0: ค่ะหรือว่าโอ้บางคนแปรงเก่งกว่าหมออีกมาเช็คอัพก็ไม่จำเป็นต้องขูดก็มีค่ะ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับยาสีฟันบ้างดีกว่าจะได้ครบเลยในเรื่องของการดูแลช่องปากยาสีฟันรวมถึงน้ำยาบ้วนปากด้วยเลือกแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพฟันคะ
0: ที่แน่ๆคือต้องมีฟลูออไรด์นะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแบบที่หยาบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันสึกอย่างที่บอกไป
2: นี่คือยาสีฟันนะ
0: ใช่ส่วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขอให้เลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าแบบที่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีมันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราในช่องปาก
2: ขอกลับมาเมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องของยาสีฟันหน่อยละกันหยาบและไม่หยาบเราสามารถดูได้ยังไงคุณหมอ
1: ฟังต้องฟังถ้าเกิดพูดว่าอย่างเงี้ยหยาบแล้วถ้าแบบ
2: คุณพ่อ
1: เสียงไม่หยาบใช่ก็ต้องฟังเอา
2: พูดถึงยาสีฟัน
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่คำพูด
1: อ๋อเหรอคนละหยาบอ๋อขอโทษนะคุณหมอ
2: ยาสีฟันเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันหยาบไม่หยาบคุณหมอ
0: จะทราบก็ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วมากกว่าค่ะเช่นบีบออกมาดูป้ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดแบบหยาบอย่างเช่นพวกสมุนไพรบางยี่ห้อ
2: มันจะรู้สึกแล้วมันจะเห็นว่ามีเม็ดอะไรเงี้ย
0: จะเป็นเม็ด
1: ไม่ดีใช่ไหมคะอย่างนั้น
0: ใช้ได้แต่พยายามแปรงเบาๆเลยค่ะ
1: ก็ยัง
2: ต้องขูดหน้าฟันออกเนาะ
1: ยังคงอยู่ที่ความ
0: ให้ฟันสึกได้ถ้าใช้แรงที่
1: ไม่เหมาะสมโอเคสรุปนะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดฟันช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ฟันเราเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีฟันขาวยาวนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีทั้งเรื่องความสะอาดความเบามือในการดูแลเขานะคะโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องกลับไปดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอนะคะขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์รวมถึงน้องพัดด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เราในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับครั้งหน้านะคะคดีความสวยหล่อจะเป็นยังไงต้องห้ามพลาดค่ะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาไขคดีให้กับคุณแน่นอนกับสวยหล่อขอสื่อคุณหมอทำด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตรักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อน

0: ากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟนี้ค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆมันก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไม่อยู
1: ่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลา

0: กังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
1: ้

0: นึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ้อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกละแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: แบบนี้ปุ๊บอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็น panic disorder แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
0: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
1: ะ
0: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนมากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ย เราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้

0: ก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะวัยกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
0: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ก
0: ็ panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได
0: ้ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการ
1: ฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือ

0: การรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนาะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
1: ่
0: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น

0: กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่านึงไปยังอีกเมืองท่านึงถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ซ่าสายไฟนิด800
3: 54 สแตนด์บาย
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำดึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำล่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำล่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานนะครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงละ4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4ชั่วโมงถ้าวันนึงคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนเลยครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับ เราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือ1เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็ยังมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนอย่างเงี้ยครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อ
0: ปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
2: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะ ไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
0: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันไวไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
3: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
0: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
3: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับสำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
5: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
0: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
3: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็ที่ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทยน
0: ะ
3: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที
0: ่
3: จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
3: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้ว